0: ริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: มาค่ะ
2: มาค่ะ
1: โอ้โหเสียงต่ำมากวันนี
2: ้เสียงต่ำไหม
1: ฉันนึกว่าฉันใครอาหารเข้ามาในห้องเหรอรอเล่นๆ
2: เ
1: ป
2: ็
1: นไงตักฝนมาเปล่า
2: ไม่ตักค่ะ
1: มาไงคะ
2: เดินค่ะแต่คนอื่นเขากางร่มอ่ะแต่อ้อมไม่รู้สึกหัวอ้อมหนาหรือหนังอ้อมหนา
1: เธอบ้าเปล่าเหรอ
2: ฉันใส่หมวก
1: อ้อมไม่เสื้อฝนนะ
2: วันนี้ไม่
1: อ๋อเหรอ
2: เพราะเอกบอกว่าพี่อ้อมฝนนิดๆแล้วฉันก็ยื่นมือไปจับไม่มี
1: แล้วเธอเป็นคนไม่ใช่ร่มหรอ
2: น้อยมากค่ะเน้นไปทางเสื้อกันฝนเพราะมีความรู้สึกว่าเสื้อกันฝนสำหรับอ้อมนะ
1: uh-huh.
2: มันคล่องตัว
1: มันแนบเราอย่างเงี้ยหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเคยเจอแล้วว่าใช้ร่มแล้วร่มพาไปเที่ยว
1: อ๋อร่มมันพัดไป
2: ร่มมันพัดดึงและอีกอย่างหนึ่งร่มเวลาเดินฟุตบาทกรุงเทพค่ะ
1: uh-huh.
2: บางทีมันจะลำบากเพราะว่าหลายคนยังใส่ถือร่มแล้วเดินคุยกัน
1: เอาเรามาชนกันเงี้ยหรอ
2: พอเขาชนกันแล้วเราหาทางไปไม่ได้คือเขาเดินหย่อนใจเพราะฝนมันตกบรรยากาศมันอาจจะเหมาะสำหรับบางคู
1: ่คือผมแค่มีปัญหากับเสื้อฝนเวลาที่เราถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราต้องถอดมันแล้วเราต้องเก็บมันอ่ะ
2: เช็ดดิฮะ
1: นั่นไงไม่มีเวลาเช็ด
2: พึ่งก็ได้
1: ไม้ทันก็ดีใจแล้วเวลาเป็นแบบนี
2: ้แต่ว่าเสื้อกันฝนน่ะมันจะทำให้เราขึ้นรถมอไซค์ได้ไงแต่ล้มเราขึ้นไม่ได้ล่มเราการอย่างนี้มอไซค์พาไปก็ดึงไปเราก็ได้เป็นมอไซค์บินดิแต่ถ้าเสื้อกันฝนน่ะมันได้มันคือความคล่องตัวแล้วแต่คน
1: ผมจำไม่ได้เลยครั้งสุดท้ายที่ผมใส่เสื้อกันฝนคือเมื่อไหร่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในสุ
2: ดตอนเด็กตอนเด็กใช่ไหม
1: หรือไม่ก็ใส่แบบพวกแบบกำลังจะขึ้นล่องแก่งอะไรสักอย่างหนึ่งเล่น
2: ขึ้นล่องแก่งใส่ทำไม
1: ก็กลัวเปียกไง
2: งั้นอย่าเล่น
1: ไม
2: ่อยากเล่น
1: อยากเล่นอยากให้แบบว่าลุ้นว่าจะเปียกป่ะจะเปียกป่ะจะเปียกป่ะ
2: แล้วบนเสื้อฝน
1: แล้วคนอื่นเปียกแล้วเราไม่เปียกพอเรามีเสื้อฝนแล้วเราจะฟิน
2: เอาเธออ่านสบายใจแบบนั้นคืออ่านคือถ้าเราจะเล่นแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่เปียกเราต้องไม่เปียกด้วยเทคนิคส่วนตัวไม่ใช่ไม่เปียกด้วยอะไรกัน
1: เธอถูกขังอยู่ในจิ่งนั้นแล้วมันก็เอาน้ำสาดเข้ามา
2: ก็ยังไงก็เธออยากเล่นเธอต้องยอมนิดๆเจ็บนิดๆนะเจ็บนิดๆนะ
1: จากประสบการณ์ฉันมันไม่นิดไง
2: ก็ใช่สิมันก็เอาสนุกอ้าปากรับเลยไม่แต่ปากฉันปิดฉันไม่กล้ารับน้ำแถวนั้นฉันปิดปากแน่นกึ๊บ
1: เธอเคยได้ยินในนี้ป่ะที่อะไรนะสวนสนุกที่ใกล้ใกล้มาเก๊าว่าที่มันชื่อฉางหลงอ่ะ
2: ทำไมอ่ะ
1: มันมีล่องแก่งที่แบบโอ้สนุกมากที่สุดในชีวิตเลยเออ
2: เธอถ้ามันจะดึงดูดฉันอะในวัยไหนก็แล้วแต่ล่องแก่งถ้าไม่นับไอ้นั่นนะไม่นับสมอลเวอร
1: ์โอ้ยอันนั้นกิงกง
2: ฉันภูมิใจมากเลยนะ
1: เธออันนี้คือที่สุดแล้วก็เป็นประสบการณ์อันเลวร้ายของทำไมอย่าเรียกว่าประสบการณ์เลวร้ายแหละผมอะไปแล้วก็ทุกคนอะเดินยืนซื้อเสื้อฝนและเขาพนักงานอะยืนขายเสื้อฝนแบบก่อนขึ้นยืนขายในแถวเลยเอาไหมแล้วมันก็ไม่แพงด้วยนะจริงๆมันตกประมาณแบบ50 บาทอะไรเงี้ย60 บาท
2: อะ
1: เออตัวนึงถูกๆแล้วเราก็แบบไม่หรอกต่อให้มันจะไม่แพงก็ตามฉันจะไม่เสียเงินกับเรื่องเบี้ยใบไร้ทาง
2: โอ้โห
1: คนอย่างฉันไม่เสียเงินจุบจิบ
2: ใจอีนักธุรกิจ อีนักลงทุนมา
1: แล้วก็หันมองหน้ากันนั่งอยู่ไปกระจ๋าบอกไม่ลูกไม่นะทิ้งลูกมาเล่นยังก็ร้องแข่งกันสองคน
2: เออแล้วจ๋าซื้อไหม
1: ไม่ซื้อเขาเชื่อฉัน
2: โอ้โหผู้นำอะเนาะ
1: พี่สาวฉันสองคนซื้อหมด
2: เอ
1: างี้ดีกว่าพุทธทุกคนซื้อหมด
2: เว้นคู่เธอ
1: เหลือนักธุรกิจสองคน
2: นักธุรกิจหนุ่มและสาวคู่นี้เขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่ซื้อเบี้ยใบรายทาง
1: เออคือแบบว่ามันสนุกจริงๆอ
2: ่
1: ะผมยอมแพ้เลยอ่ะสนุกกว่าดิสนีย์แลนด์สนุกกว่าอะไรทั้งหมดเลยคือจริงดีมากๆมันจินตนาการนะฮะมันเป็นล่องแก่งแต่พอม
2: า
1: เลี้ยวเข้าไปอ่
2: ะ
1: ข้างในมันมีสวนหมีอยู่ข้างในอ่ะแล้วเป็นหมีจริงอ้อมเป็นหมีขั้วโลกของจริงความจีน
2: คือไม่ได้โดนหลอกใช่ปะ
1: ไม่ได้โดนหลอกของจริงแล้วฉันก็แบบโอ้ my god หมีขั้วโลกหมีจริงๆแล้วเราก็กำลังตื่นเต้นไปกับ
2: อากาศเป็นไง
1: อากาศดีก็แล้วแต่เราเลือก
2: ก็หมีขั้วโลกอ่ะตอนนั้นอ่ะข้างในนั้นต้องเย็นป่ะพาร์ทนั้นมันต้องแบบ
1: มันก็ไม่ร้อนอยู่ไม่รู้ตอนนั้นมันไม่ร้อนแต่มันก็ไม่ได้ติดกับลำแข็งอะไรไม่ได้หิมะปุ๊บเสร็จปุ๊บล่องแก่งนะเราก็อยู่ในน้ำลอยตุ๊กๆๆๆแล้วมันก็ขึ้นส
2: ู
1: ง
2: ตอนนั้นที่ยังไม่เปียก
1: สูงแล้วก็หล่น 2-3 รอบแต่พอมันหล่นปุ๊บมันแปลงร่างตัวมันเองจากล่องแก่งกลายเป็นรถไฟเหาะ
2: อีบ้า
1: เออฉันพูดคำนี้เลยว่าแค่จะบ้าเหรอจีนเข้าใจไหมมันไม่จบแล้วของเราอ่ะหล่นอันสูงสุดอันเดียวจบป่ะจบ
2: ไม่
1: นี่หล่นประมาณ 3-4 รอบอ่ะแล้วสูงทุกอันแล้วฉันบอกว่าเมื่อไหร่จะจบจริงๆหล่นแล้วหล่นอีกแล้วก็กลายร่างเป็นรถไฟเหาะแล้วจากรถไฟเหาะก็ฟุ้มลงน้ำแล้วกลับมาเป็น
2: สเปรช
1: เหรอเออกลับมาเป็นไอ้ล่องแก่งอีกแล้วก็อันสุดท้ายคือเปียกแบบไม่เหลืออะไรเลยนี่เปียกเหมือนอ้อมกระโดดลงสระน้ำแล้วขึ้นอ่ะทั้งลำทั้งลำเปียกอยู่สองคน
2: มีเฉพาะนักธุรกิจชั้นอีลีทเท่านั้นล่ะค่ะที่จะได้รับสิทธิ์แบบนี้ถ้าไม่ใช่อีลีททำไม่ได
1: ้แล้วยังไงจ๋าหันมาบอกว่าจาก50บาทตอนนี้ฉันต้องซื้อรองเท้าใหม่เพราะเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลย
2: ฉันหัวล้อเธอนะแต่ฉันสงสารจ๋า
1: คือมันอ่านก็เดินต่อนะแต่รองเท้ามันกัดคือมันเปียกจน
2: มันดูดแล้วอะ
1: เออมันเดินไม่ได้สุดท้ายก็เป็น2คนแต่งตัวดีใช่ใส่รองเท้าแตะ
2: อีลีทอีลีทนักธุรกิจอีลีท
1: แต่สนุกมากสนุกมากเลย
2: แล้วเธอจะแนะนำให้คนอื่นซื้อเสื้อกันฝนไหม
1: แน่ๆกลับไปเขาหน้าก็ต้องซื้อไม่งั้นเตรียมไปเอง
2: อืมอะไรก็ได้อย่าทำแบบเขาค่ะเขาเปิดโลกให้เราแล้ว
1: ถูก
2: ไม่คุ้มเลยฮะ
1: ฉ่ำ
2: ยันไส้
1: เปียกที่สุดในชีวิตบนเครื่องเล่น
2: ยันไส้เน
1: า
2: ะ
1: สนุกมากถ้าไปต้องเล่นให้ได้และไม่มีคิวเลย
2: ทำไม
1: เลิศป่ะไม่รู้มันเป็นส่วนสนุกที่ดีมากแต่ไม่มีคิวเลย
2: หรือทุกคนเนี่ยจะไปเล่นตอนไหนรู้ป่ะตอนจบจากทุกอย่างแล้วเพราะถ้าเล่นอันนี
1: ้
2: ไปเล่นอื่นไม่ได้พี่สาวพอใส่ปุ๊บไม่เปียกอะไรเลยเหรอกันดีขนาดนั้นเลยใช่
1: ผมว่าเปียกประมาณ 5% น่ะผมร้อยอ่ะผมร้อย
2: แสดงว่าเขากันดีนะ
1: เออดี
2: แสดงว่าเขากันดีคือประเด็นน่ะเวลาเสื้อกันฝนน่ะดีไม่ดีมันก็วัดกันตรงนี้เหมือนกันไม่งั้นมันก็กันนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ย
1: มันเป็นเมืองสนุกเลยนะเธอดีมากแล้วอยู่ใกล้มากเลย
2: โอเค
1: แล้วถูกมาก
2: เหรอ
1: ถูกมาก
2: โน้ตตืดเพราะว่าตอนนี้ไปไหนก็ดูจะแพงเหลือเกิน
1: จริง
2: เพราะว่าเมื่อวานคุยกับเพื่อนใช่ป่ะที่อังกฤษบ่นเรื่องค่าตั๋วแล้วนะจะมากลับขิงกลับขาไม่ได้จากแสนกว่าเป็น 200,000 กว่าแล้ว
1: ทุกอย่างแพงขึ้นหมดแต่เมื่อวานนี้เห็นว่าคาเทย์แปซิฟิกประกาศลดราคาค่าตั๋วนะจ๊ะเพราะเขาบอกว่าราคาน้ำมันลดแล้วเขาก็ลดราคาลงเฮ้ยฉันขอชื่นชม
2: ใช่อันมีสายการบินที่ลงก็มีแล้วก็สายการบินแถวๆนะอีทิแฮดอะไรพวกนั้น
1: ลด
2: ปรับลง
1: ลง 30%
2: business ก็ลงแต่คนอาจจะยังกังวลอยู่ว่าถ้านั่งอยู่สายการบินที่เบสตรงนู้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันต้องต่อเครื่องไง
1: นี่ไงคาเทย์แปซิฟิกประกาศลดค่าธรรมเนียมน้ำมัน 13%
2: ถือว่าดีนะ
1: ดีมากเริ่ม16พฤษภาคมนี้เอาส่วนคนอื่นน่ะ
2: คือถึงเขาจะขึ้นไปอาจจะเกิน 13% ฉันว่าขึ้นไปแล้วอะหลายเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยการประกาศลดอันนี้เราก็ต้องชื่นชมคือทำตัวตามอัตราของการเป็นไปของโลก
1: แต่สิ่งที่ผมรู้สึกผมไม่ได้จะบินแล้วผมไม่ได้จะไปไหนทุกอย่างที่ผมรู้สึกว่าทันที perception การรับรู้ของผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนนิสัยดีใช่ป่ะผมรู้สึกว่าความเป็นยี่ห้อนี้มันคือถ้าคนนี้คือเพื่อนคนหนึ่งผมรู้สึกว่าคนนี้คบได้
2: เขาดูแฟร
1: ์
2: เหมือนเรือข้ามฟากอะค่ะเรือข้ามฟากลดราคาก่อนใครเลยนะเรือข้ามฟากนี่ลดมา2บาทแล้วมั้งคือขึ้นเมื่อต้องจำเป็นต้องขึ้นแต่พอถึงเวลาลงค่าใช้จ่ายลงเขาลงมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเพื่อนร่วม
1: ทาง
2: ที
1: ่ดีใช่ไหมเรารู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดี
2: เขาเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีเพราะหลายๆเพื่อนหลายๆคนบางคนขึ้นแล้วทำลืมอยู่ๆก็เป็นอัลไซเมอร
1: ์ถูกเพราะฉะนั้นแบบโฆษณาที่พยายามทำตัวว่านิสัยดี
2: อ่
1: ะจริงๆแล้วอ่ะควรลงมือปฏิบัติมากกว่าพูด
2: แล้วมาวัดกันได้ตอนนี้เลยนะ
1: ถูกต้อง
2: อันนี้เราจะอย่างนี้เลยแล้วมันมีสายการบินแขกด้วยหลายๆอันอ่ะเริ่มลงแล
1: ้
2: วแต่พูดถึงสายการบินเมื่อวาน Turkish Airlines ลงที่เนปาลเห็นข่าวแล้วใช่มั้ยคะ
1: ที่ไฟไม่ล้อสักอย่างใช่ป่ะ
2: รู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นที่ลงแต่ว่าลงแต่ก็ลงได้อ่ะเนาะ
1: ครับผมก็สรุปว่าไม่มีใครเป็นอันตรายแต่อย่างใดถูกต้องเดี๋ยวนะขอเขาจะถูกต้องหลายอย่างแล้วคุณผู้ฟังเราไปเที่ยวมาแล้วเห็นไหมชื่อ Polar Explorer ใช่ถูกต้อง
2: คุณผู้ฟังเปียกเท่าเขาไหมคะหรือคุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยสนุกครับพี่อัน
1: สนุกมาก
2: ใช่ไหมฮะเนี่ยขออีกรอบ
1: ผมพาลูกๆไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายไว้อยู่ในไม่ไหวจะเที่ยวลองไปดูกันได้นะฮะถ้าใครอยากไปไปง่ายมากอ้อมลงมาเก๊าแล้วก็เรียกแท็กซี่ก็ได้เพียงแต่ว่ามันต้องข้ามเมืองนะฮะ
2: uh-huh.
1: มันต้องข้ามจากมาเก๊าข้ามไปจีน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่มันห่างจากมาเก๊าแค่ครึ่งชั่วโมงไม่เกิน20นาทีอ่ะผมให้อย่างนี้เลย
2: โอ้ยมันไม่ไกลเหอะ
1: เออดีมาก
2: แล้วเนี่ยก็วันนั้นคุยตะบอสใช่ไหมตะบอสเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอะ ไปมาเก๊าเนี่ยอาหาร
1: จูไห่จูไห่ถูกต้องชางหลงจูไห
2: ่ reasonable มากมาเก๊า
1: reasonable มาก
2: อาหารราคา รสชาติทุกอย่าง reasonable มากซึ่งทีแรกอะวันนั้นก็ว่าจะไปกับเขาไงเขาไปแบบ3จุดเขาจะไปเป็นส่วนเกินของครอบครัวเลยแหละไม่ใช่ของคู
1: ่อ๋ออืม
2: หัวเดียวกระเทียมรีบมาก
1: ไม่เป็นไรเธออยู่กับลูกเขา
2: เออ
1: นี่ไงอันเนี้ยสนุกมาก สนุก
2: เหร
1: อเออ
2: เอาเถอะ
1: จริง
2: อุ๊ยมันดูระยะยาวมากอ่ะ
1: ยาวมากสวยมาก
2: มันดูไปล่องแก่งระยะยาวมาก
1: สวยมากไม่
2: บันทึกเลยนะ
1: เออมีหมีแบบหมีจริงจะอุ๊ยทุกเอ้ยขอคือน้องดิสนีย์แลนด์
2: อ
1: ่ะทำได้ถึงเครื่องถึงเครื่อง
2: โอเคได้ noted
1: จะเชื่อผมนะฮะหาเสื้อฝนไป
2: ค่ะไม
1: ่อย่าม
2: ันก็ซื้ออ
1: ย่ามั่น
2: ค่ะดับมั่นไปแล้วค่ะหนึ่ง
1: ไม่คุ้มฮะเขาไม่ยั้งเลยเรื่องความเปียก
2: แต่ทางเรายั้งเนี่ยดูเสื้อกันฝนดูเขาก็ใส่กันนะ
1: ครับ
2: ดูเขาใส่กันทุกคน
1: อ
2: ่ะใช่ว่าคนขายคงนึกอ่ะ ไอ้นี่สองคนมันเอาความมั่นมาจากไหนฉันว่าคนขายเขาต้องคิดเตือนแล้วนะ
1: จ๋ายังดีนะเขาบอกว่าฉันเอากระเป๋าอะใส่ไว้ในเสื้อแจ็คเก็ต
2: โอ้ยตายแล้ว
1: โอ้ยไม่งั้นจะต้องโดนด่าเปิง
2: เธอจะต้องซื้อกระเป๋าคืนเมียนั่นเราวันนี้ก็ได้ข่าวท่องเที่ยวไปแล้ว
1: ครับสนุกมากฉันยังไม่หยุดพูด
2: ได้ข่าวท่องเที่ยวไปแล
1: ้
2: วได้ข่าวท่องเที่ยวไปแล้วแล้วก็ได้ข่าวเรื่องTurkish Airlines ไปแล้วแล้วไงไหนไป Turkish Airlines แล้วเราพูดเรื่องแลนดิ้งที่เนปาลขอพูดเรื่องไวรัสหน่อยไหมเมื่อวานสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเจอนะคะ
1: ครับ
2: เจอผู้ที่อาจจะต้องติดเชื้อแล้วต้องกักตัวเพิ่
1: ม
2: ในขณะที่ฝั่งญี่ปุ่นขอให้แบบขอความร่วมมือไปที่อังกฤษว่าฝากกักตัวคนของญี่ปุ่นเนี่ยไว้ที่อังกฤษ45วันและทางอังกฤษตอบรับ
1: ก็น่ารักนะก็ช่วยกันนะ
2: เพราะไม่งั้นต้องเอากลับมายังไงอะ
1: แต่ว่าตอนนี้ คือเมื่อวานนี้มีคนส่งมาเยอะมากแต่ผม พยายามเซิร์ชหลายอันนะผมยังไม่เขาส่งมาเป็นออริจินอลของสำนักข่าวฝรั่งเศสแล้วทุก อย่างเป็นภาษาฝรั่งเศสหมดเลยแล้วผมก็เซิร์ชหาไม่เจอเขาบอกฝรั่งเศสมีคนติด7คน อันเจอข่าวคนเดียว อันเจอข่าวว่าติด1แต่ว่าที่เขาส่งมาคือคนที่ส่งมานี่อยู่ปารีสนะ
2: ค่ะ
1: นั่นแหละเขาบอกว่าแบบทางที่นู่นกำลังตื่นเต้นกันอยู่
2: แต่อ้อมที่เห็นคนที่นู่นแปลข่าวอ่ะก็เหมือนติดเพิ่มหนึ่งคนแต่ว่ากักตัว
1: ผมเห็นคนเดียวไงแต่ตัวเลขที่เพื่อนส่งมาคือ7แล้วก็เป็นคล็อปสำนักข่าวที่ดูน่าเชื่อถือแต่ก็ผมรอให้มัน
2: เสถียรก่อนขอนิ่งนิดนึงแต่อเมริกาก็ติดแล้วก็บอกว่าเหมือนคนที่ติดก็กักตัวแต่ก็อาการทรุดลง
1: ครับ
2: นะคะตอนนี้ก็ค่อยๆติดตามสิ่งที่คนเขากังวลกันจำนวนหนึ่งจำนวนไม่น้อยอ่ะเนาะอ้อมเห็นพวกคุณหมอเขาคุยกันอ่ะเนาะก็คงเป็นเรื่องของการที่พอมันเข้าท่าแล้วตอนแรกเนี่ยไม่มีใครรู้ใช่ไหมต้องตามไล่ตรวจเช็คเหมือนตอนอย่างที่บอกละค่ะเหมือนตอนโควิดอ่ะ
1: ครับ
2: แต่ตอนนี้หลายคนก็โดนกักนะคนที่ลงอย่างล่าสุดเนี่ยโดนกักกันพอสมควรเพื่อจะดูอาการและอาการมันจะออกช้าสำหรับบางคนต้องติดตามแต่ว่าบางคนก็เขาบอกว่าบางที่ก็บอกว่าจริงๆแล้วที่ฝรั่งเศสแหละเป็นคนบอกมั้งว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือกักตัวพวกนี้ไว้บนเรือ
1: ยังไงก็ตามเขาพูดตรงกันกับ WHO นะฮะคือทาง CDC ของอเมริกาหรือว่าศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสหรัฐบอกว่าการแพร่จากคนสู่คนของไวรัสซานตาเกิดขึ้นยากมากแต่ไม่ได้ประมาทนะเขาก็ดูแลเต็มที่อยู่นะครับ อังกฤษส่งตัวพลเมือง20คนเข้าศูนย์กักกันที่แอโรพาร์คในเมืองวีรันจะกักตัว72ชั่วโมงสเปนกักตัวชาวสเปน14คนที่ถูกส่งกลับมาที่มาดริดในโรงพยาบาลทหารเนเธอร์แลนด์รับเที่ยวบินอพยพผู้โดยสารลูกเรือ26คนกลับประเทศในตอนนี้ออสเตรเลียเตรียมรับผู้โดยสารอีก6คนกลับประเทศพร้อมมาตรการเฝ้าระวังเพิ่มเติ
2: ม
1: ครับประมาณนี
2: ้ค่ะ
1: ครับ
2: อ่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะเรามาที่กลับมาสู่ประเทศแป๊บนึงนะหรือว่า
2: คุณผู้ฟังยังเที่ยวอยู่ที่โพล่าเอ็กซ์พลอเรอร์อยู่เลยโชว์โลมาก็ดีมากค่ะโลมามีซิกแพคเห็นมากระตาคุณผู้ฟังเก่าบางคนบอกว่า
1: ตอนไม่แปลกใจนะเพราะเขาว่ายน้ำทั้งวันเขาต้อง
2: แข็งแรงตอนไปคุณผู้ฟังบอกว่าปิดปรับปรุงค่ะ
1: อ๋อเหร
2: อปิดปรับปรุงค่ะคุณผู้ฟังบอกลูกเซ็งเลยแม่ก็ด้วยไปใหม่ค่ะคุณผู้ฟัง
1: ไปใหม่ค่ะเลือกฤดูกาลแล้วไปใหม
2: ่เลือกที่ช่วงค่าเอ็กซิสฟียังไม่ขึ้นนะคะยังไม่มา
1: เอ้าก็ต้องรีบไปจีแต่ก็จะตอนผมว่าน่าจะไปตอนอากาศเย็นหน่อยนึงนะ
2: ตอนนี้เปิดเทอมแล้วด้วย
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้ขัดเราขัดเรียนไหวเนาะ
1: ไม่ขาดไม่เอาไม่ขาดละไม่ขาดเรียนดีกว่าลูกเล่นไป5รอบดูสิเห็นป่ะ
2: โอ้
1: เออฉันบอกแล้วมันเลิศ
2: โอ้โหเลือกคลองแสนแสบด้วยค่ะอ๋อน่าจะช่วยลดค่าของชีพโดยการลดราคาใช่มั
1: ้ยไม่ต้องเบียดกับใครเลยมีพลงพาเลทมีครบทุกอย่าง
2: จริงดิ
1: จริงสวนปิดมียิงพลุทุกคืนน้ำพลุบ้าบอความจีนเธอเข้าใจไหม
2: ใหญ่ทุกอย่าง
1: โอ้โหเอาไปเอาเข้าไปเงี้ยอืมแล้วโรงแรมคืออยู่ติดกับสวนสนุก
2: ฉันว่านะ
1: ในระหว่างเดินเปียกเอาเดินกับโรงแรมก็ได้ง่วงเดินกับโรงแรมก็ได้เดี๋ยวเข้ามาใหม่เงี้ยติดกับโอ้ดีสบาย
2: จริง
1: ถูก
2: ตอนนี้เนี่ยคิดว่าสวนสนุกเนี้ยหรือบางเก่าเนี่ยควรจะมาซื้อช่วงเรากันแล้วเราก็พาคุณผู้ฟังอ่ะ
1: ฉันควรขายทัวร์ฉันพูดตรง
2: เธอเคยทำฉันรู้ช่วงหนึ่ง
1: ไม่เดี๋ยว
2: เธอไปเรียนรู้งานตอนนั้นเธอไปเรียนรู้งานเขาเรียนรู้งานทุกอย่างค่ะเขาทำเหมือนคนนักแข่งเขาหายไปแต่จริงคนนักแข่ง
1: เขาเป็นไกด์เลยนะ
2: ใช่
1: เป็นมักกุเทศเลยนะ
2: ใช่ไปช่วยดูแลผู้ที่แบบเดินทางไปกับคณะของเขาค่ะ
1: เหตุผลเดียวคือได้เที่ยวฟรีไงตอนนั้นแค่ได้เที่ยวฟรี
2: ก็แต่ก็สนุกแหละ
1: ก็
2: วันนั้นมัน
1: อย
2: ู่
1: ในวันละวัยที่เราทำอะไรก็ได
2: ้วัยนั้นยังทำ
1: เฮ้ยเราทำได้นี่ว่ะเอางั้นทำ
2: ทำไมเลือดออกเยอะวะ
1: ฮะ
2: ไม่ดูดิโทษ
1: ออกคุณอ้อมวันที่กรัมมี่วันนี้เขามีตรวจสุขภาพนะฮะ
2: มันเกิน5นาทีแล้วต้องออก
1: ครับผมอ่ะมาที่บอกกลับสู่ประเทศเพราะว่าผมจะพูดเรื่องนี้สักนิดนึงนะ
2: เรื่องอะไร
1: เราน่าจะเห็นเรื่อง
2: มิงเฉิน
1: ม
2: ิ
1: งเฉินมิงเฉินซันคนจีนที่ไปขับรถคว่ำอยู่ที่พัทยาแล้วตำรวจก็เลยไปเจอว่าอ้าวคว่ำตามไปตรวจรถตรวจทุกอย่างแล้วเจอคลังแสงเขาใช้คำนี้
2: คือในรถแต่มันไม่ได้ถึงกับเป็นคลังแสงถูกไหมในรถมีอาวุธในระดับหนึ่งตำรวจก็เลยพอเห็นอาวุธระดับนั้นตำรวจคงคิดในใจว่ามากกว่าที่เอวผมอีก
1: ตามไปบ้าน
2: ออ
1: ตามไปบ้านเนี่ยเจอสารพัดเลยนะครับ
2: ในบ้านใช้คำว่าคลังแสงไม่ผิด
1: คลังแสงจริงระเบิด C4 อย่างมหาศาลมีชุดเกราะซึ่งชุดเกราะมีระเบิด C4ติดไว้พร้อมวงจรที่สามารถสั่งให้ระเบิดได้จากรีโมทคอนโทรลระยะไกล
2: คุณรู้สึกเขาเรียกคุณวาสนาบอกเขาเรียกคนนี้ว่าเฉินซีโฟคุณวาสนานานร่วมกล่าว
1: แต่คืออ้อมการที่คนเรามีชุดเกราะแล้วติดระเบิดซีโฟอะสิ่งนี้พูดตรงๆแล้วก็คือระเบิดพลีชีพ
2: มันไม่ปกติ
1: แปลว่าเขาลักติดวงจรเสร็จแปลว่ามันมีแพลนว่าจะใส่ชุดนี้แล้วเดินไปที่มวลชนที่ใดสักแห่งหนึ่ง
2: หรือเปล่าก
1: ดระเบิดได้อ่ะเข้าใจไหมแปลว่าอ่ะถ้ามองนะฮะผมไม่ได้สรุปนะแต่มันมีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าเขาเตรียมก่อการร้าย
2: แต่บอกไม่ได้ตรงที่คนคนนี้อ่ะเขาก็บอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทำงานอาจจะเกี่ยวโยงกับ BHQ หรือเปล่าที่กัมพูชาม
1: ันมีคลิปว่าเขาไปฝึกกับ BHQ ซึ่ง BHQ เป็นหน่วย
2: ต้นๆเลย
1: หน่วยงาน BHQ คือ Bodyguard Headquarter กองกำลังทหารพิเศษของกัมพูชา
2: ซึ่งเราเคยได้ยินชื่อนี้ในช่วงที่มีการยิงกันปีก่อนจำได้ไหมคะที่เราบอกว่ามีรูปถ่ายคนนี้คนนั้นคนนี้อยู่น่าจะเป็น BHQ ของ1234ถูกไหมฮะ
1: ซึ่งจะเป็นกองทหารที่อยู่ใกล้ชิดฮุนเซนและตระกูลฮุนที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คืออารักขาผู้นำเข้าใจป่ะ
2: ส่วนหนึ่งแต่เขาบอกว่าคนนี้ก็ทำอาชีพแบบสังหารแต่ตัวเขาเป็นระดับหัวหน้าสิ่งที่น่าสนใจของการตรวจอันนี้เจอเนี่ยพอไปเจอพื้นฐานตรงนี้ปุ๊บมันโยงไปหมดทำให้โยงใครโยงข้าราชการไทยบางคน
1: อย่างน้อย5คนมีชื่อทันที
2: ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการส่งของซื้อของถามว่าทำไมเขาเลือกประเทศไทยมันทำได้หลายอย่างมากอ่ะ เขามีบัตรชมพูถูกไห
1: ม
2: ถามว่าบัตรชมพูคืออะไรบัตรชมพูคือบัตรต่างด้าวใช่ไหม
1: ใช
2: ่คือมันไม่ใช่บัตรประชาชนแต่มันเป็นบัตรต่างด้าวที่พกพาเอาไว้ให้รู้ว่าเนี่ยไม่ใช่คนสัญชาติไทยแต่อยู่ได้ถูกไหมฮะอ
1: ยู่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไข
2: เขามีบัตรชมพูบัตรชมพูเสร็จเขาเนี่ยเมื่อวานก็มีการรวบคนที่ชื่อจ่าบอยกับจ่าแหบใช่ไห
1: ม
2: เขาบอกว่าเป็นคนในเครือข่ายที่จัดหาอาวุธปืน M4 หรือ M4 เนี่ยให้หมิงเฉินซันเนี่ยคือมันจับซึ่งก่อนหน้านี้มีคนไทยโดนไปแล้ว3คือเขาคอนเน็กกับอะไรแบบเนี้ยไปเจอกันที่อะไรรู้ป่ะเจอที่ซัมมิงปืน
1: เ
2: จอที่ซัมมิงปืนแล้วคุยกันแลกไลน์อะไร
1: ครับในทั้งหมดตรงนี้ผมถ้าเราจะมองผ่านๆมันก็ผ่านนะฮะแต่ถ้ามองจริงๆ
2: ผ่านไม่ได
1: ้คุณลองคิดดูว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัวแค่ไหนหนึ่งคือซื้อปืนต่างๆจากราชการไทยซึ่งคือใครตำรวจมีเลขเลยจ้ะว่าเป็นเลขอะไรยังไงไปขยายผลต่อนะฮะแล้ว
2: เนี่ยมีคลิปที่เขาซ้อมยิง
1: แล้วอาวุธระดับอาวุธสงครามแบบนี้ทำไมหาซื้อได้ง่ายๆในประเทศนี้คนคนนี้อยู่ในประเทศนี้ได
2: ้
1: นะครับได้บัตรได้ใบเข้าออกได้ขนาดนี้แล้วทำมีคลังแสงอยู่ขนาดนี้ไม่มีใครรู้เลยเลยหน่วยข่าวกรองอยู่ไหนแล้วถ้าบังเอิญเขาไม่ได้ขับรถคว่ำเอง
2: จะทำยังไง
1: ก็ไม่รู้นะฮะและการที่มีเสื้อเกราะติดระเบิด3ตัวคนเราจะระเบิดตัวเองได้3ครั้งไหมไม่แปลว่ามีอย่างน้อย3คน
2: หรือเขาเอาประกอบที่มันเป็นไปได้อีกอันนึงประกอบที่นี่แล้วเอาไปส่งให้คนที่ฝั่งนู้นใช้ก็เป็นไปได้เพราะว่าแต่ถ้าเป็นอย่างนี้อีกก็แปลว่าเฮ้ยทำไมบ้านเรามันถึงประกอบและส่งได้มันถึงการการตรวจสอบได้ขนาดนี้ได้อย่างไร
1: คือเข้าออกได้ง่ายขนาดนี้เลยหรือ
2: พร้อมอาวุธได้เหรอ
1: ใช่แล้วภายในระยะเวลาผมไม่แน่ใจกี่เดือนที่ผ่านมาเขาเข้าออกประเทศไทย60กว่าครั้งนะไม่แปลกใจเหรอแล้วเขาทำมาหากินอะไรเงินเข้ามาจากไหนเส้นทางการเงินเขาเชื่อมโยงไปสิและเขามีภาพชัดเจนแล้วว่าฝึกกับ BHQ ผมถามหน่อยคนที่จะฝึก BHQ ซึ่งเป็นทหารอารักขาผู้นำเนี่ย
2: อ
1: ยู่ดีๆอ้อมบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนรักปืนมากเลย
2: สะสม
1: เราสองคนไปฝึกกับ BHQ กันดีกว่าเธอคิดว่าเขารับฝึกเหรอ
2: ไม่
1: เพราะฉะนั้นแปลว่าคนคนนี้เข้าถึงอยากฝึกกับ BHQ แล้วฝึกได้อะเขาเป็นใคร
2: ไม่รู้
1: และเข้าถึง BHQ ได้และ BHQ รับเขาไปฝึกได้แปลว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระดับไหน
2: เรื่องนี้จะจบยังไง
1: จบที่ตำรวจออกมาพูดว่าอ๋อเขาเป็นคนสะสมปืน
2: หรอเนี่ยอ่ะถ้าเขาบอกว่าอย่างนี้นะข่าวเย็นประเด็นร้อนข้อที่หนึ่งติดต่อนายคเชนผ่านไลน์ต้องการซื้อปืนสงครามจากหมิงเฉินคเชนติดต่อพันจ่าเอกเมธีอันที่3พันจ่าเอกเมธีติดต่อพันจ่าเอกปฐมพงศ์ทุกคนไปไกลหมดเลยพันจ่าเอกเมธีนัดพบหมิงเฉินและนายคเชนที่ร้านสะดวกซื้อเขาคงสะดวกมาก เราซื้อปืนที่ร้านสะดวกซื้อวะ
1: หลังจากนั้นพันจ่าเอกเมธีขับรถพาไป
2: ที่บ้านไม่มีเลขที
1: ่
2: ที่ชลบุรีหมิงเฉินโอนเงินเข้าไปให้นายจำลองเป็นอีกคนนึงอีก 900,000 บาทนายจำลองโอนเงินให้พันจ่าเอกปฐมพงศ์ที่เคยอยู่ในข้อ3
1: ทอนเข้าใจว่านี่คือทอน
2: เอ
1: าง่ายๆคือโอนไปโอนมาเพราะอะไรเพราะทอนเพราะมีส่วนต่างท่านจ่าเอกปฐมพงศ์ให้ค่าตอบแทนในจำลองเท่าไหร
2: ่500บาทจากเมื่อกี้ที่รับมา 900,000 น่ะให้ไป500อ่ะ
1: ทอน500ครับพี่ชิมะอย่างเงี้ยหรออ้าวไม่รู้นะเดี๋ยวหาว่าผมกล่าวหาเหลอผมมีคำว่าเหลออยู่นะท่านจ่าเอกปฐมพงศ์ให้ค่าตอบแทนท่านจ่าเอกเมธีอีก
2: 9,000 บาทถือเป็น 1%
1: แล้วท่านจ่าเอกปฐมพงศ์ให้ค่าตอบแทนนายคเชนไปอีก
2: 20,000 บาท
1: และพันจ่าเอกปฐมพงศ์โอนเงินปืนค่าปืนให้จ่าเอกวัชรินไปต่ออีกคนแล้วนะ
2: หรือ
1: จ่าบอยอีก 170,000 บาท
2: เบ็ดเสร็จแล้วพันจ่าเอกปฐมพงศ์เนี่ยได้เกิน 450,000 แน่นอน
1: คุณคิดดูนะฮะ1 transaction 1การซื้อขายของประเทศไทยผ่านกี่ในหน้าคุณคิดดูและนี่เข้าใจไหมนี่คือเรื่องเดียวกันกับที่เราพูดว่าต้นทุนที่ไม่รู้ว่าคืออะไรของประเทศนี้เพราะว่าเราทำอะไรแบบนี้กันแล้วนี่แค่ปืนกระบอกเดียวนะนี่ปืนกระบอกเดียวเกี่ยวแล้ว5แล้วคุณไปดูที่บ้านเขา มีกี่คลังแสงผมไม่รู้เขาซื้อกับใครลากมาให้หมด
2: หรือ900,000เนี่ยหลายกระบอก
1: ลากมาให้หมดแล้วคนแล้วสมมติลากได้หมดสมมตินะจากตัวเขาสมมติเอาตัวเขาเป็นจุดศูนย์กลางนะลากทั้งหมดนะทุกคนต้องไปเป็นจุดศูนย์กลางของตัวเองต่อแล้วตำรวจต้องสืบต่อแล้วรอดูกันว่าเรื่องนี้มันจะเงียบไปเฉยๆไหมผมว่าเรื่องนี้จะจบที่ตั้งคณะกรรมการใช้เวลารวบรวมข้อมูล30วันแล้วหาย
2: อ่ะซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัศนัยเศรษฐรีนะที่อาจารย์ที่เชียงใหม่ฮะบอกว่าป้าเสื้อแดงที่ลำพูนคนหนึ่งติดคุกไป7ปีข้อหามีวัตถุที่ประกอบระเบิดและหวังผลการวินาศกรร
1: ม
2: ป้าคนนี้ให้ต่อมอเตอร์ใบพัดกับฐานไฟฉายยังทำไม่เป็นเลยแต่โดนไป7ปี
1: จ้ะ
2: แล้วคนคนนี้จะโดนกี่ปี
1: เขาเป็นนักสะสมปืนตำรวจพูด
2: แล้วป้าคนนี้เขาสะสมอะไร
1: แต่ตอนนี้เขาไม่พูดแล้วล่ะกระแสมาขนาดนี้ตอนนี้ตำรวจก็จะไม่พูดแล้ว
2: ว่าเขาสะสมมาหรอ
1: ม
2: ันสะสมไม่ได้มันเกินพ้นปกติ
1: อ้าวก็ตำรวจพูดอ่ะ
2: แต่ตอนนี้อาจจะเดี๋ยวนะจะย้ายไปที่จีนหรือเปล่าส่งกลับไปที่จีนหรือเปล่าเพราะทางจีนเขาก็บอกว่าเขาให้ความร่วมมือเต็มที่ถ้าผิดเขาก็ไม่ช่วยอะไรอยู่แล้วแต่ตอนนี้หามหมิงเฉินซันไปโรงพยาบาลนะคะเพราะเขามีอาการชักเกร็งในระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยาถามว่าบ้านเราเรือนจำก็เพิ่งโดนจับกันไปว่ามี1 2 3 4เรือนจำพิเศษ ถ้าระดับนี้เข้าไปจะมีความพิเศษอยู่ในเรือนจำไหม
1: ไม่รู้ผมคิดว่าคงจะไม่อ่ะนะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่ามีอาการชักเกร็งนะก็เดี๋ยวก็ดูกันไปว่าจะยังไงบางทีเขาอาจจะเลือกตายก็ได้นะนี่ผมพูดจริงๆนะ
2: อ๋อไม่รู้แหละแต่เขาบอกว่าหลังถูกจับกุมผู้ต้องหาไม่ยอมกินข้าวเป็นเวลา3วันกินแต่น้ำเปล่ารวมถึงมีสภาวะเครียดก็ควรจะเครียดแนะนำให้ส่งกลับจีน
1: หลังจากตรวจสอบกระสุนต่างๆลงรหัสไว้เป็นของกรมสรรพวุฒิทหารบกไทยจ้ะ
2: เนี่ยแล้วมันปล่อยของออกมาได้ยังไงถูกไห
1: ม
2: ปล่อยของสิ่งนี้ได้ไงก็ถึงบอกไงที่เอลตำรวจที่ตามจับเขาอะที่ไปช่วยเขาตอนแรกอะตำรวจอาจจะยังรู้สึกก็ได้อุปกรณ์อาวุธครบครันยิ่งกว่าสน.ของเราอีก
1: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่ผมคิดว่า
2: เราพูดเหมือนตลกแต่จริงไม่ตลกเลยนะ
1: ครับ
2: ผู้ฟังมันไม่ตลกมันแต่ที่เราพูดแบบนี้เพราะว่าเราคงไม่รู้ว่าเราจะเราอยู่ในสภาวะนี้ไง
1: คือในทั้งหมดตรงนี้คุณลองดูนะฮะก็เข้าออกประเทศอะไรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองสำนักข่าวกรองขึ้นกับอะไรก็ตำรวจแล้วทั้งหมดตอนนี้ดำเนินการโดยอะไรตำรวจทั้งหมดอยู่กับตำรวจนะฮะเอารับปืนมาจากไหน
2: ไม่รู
1: ้
2: ไม่รู้แล้ว
1: ก็มันโอ้โหไม่รู้จะพูดไงเลย
2: ไม่รู้แล้วเหนื่อย
1: คือเราส่งกลับไปจีนผมว่าคนนี้ก็ตายง่ายๆแค่นั้นเองนะฮะจริงๆจีนเขาพยายามมีการประสานมาหลายครั้งนะครับว่าแบบไอ้เรื่องต่างๆพวกเนี้ยเรื่องเทาเรื่องอะไรต่างๆอ่ะ
2: เขาปล่อยให้เราทำจริงจังนะ
1: เขาปล่อยให้เราแล้วเขาเคยพูดว่าให้เขาเข้ามาช่วยไหมผมพูดแบบไม่มีความรู้ผมคิดว่าเฮ้ยดีเข้าใจสำหรับตัวอ่านนะบอกเฮ้ยดีเขาอยากมาช่วยเหรอมาเลยเพราะอะไรด้วยเพราะผมมั่นใจว่าเขามาจบเร็วด้วย
2: เหมือนที่สแกมเมอร์ไม่อยากน่าจะเสียทุกคนอะ
1: แต่ว่าในความเป็นจริงอีกเหมือนกันมันก็จะมีหลักเกณฑ์หลักการว่าเรื่องแบบนี้เป็นกิจการภายในประเทศที่เราต้องจัดการเองถ้าหากว่าเป็นแบบนี้อีกหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาไปทุกเรื่องไงก็บอกอ๋อเออจริงว่ะ
2: ถ้าเราให้เข้ามา
1: เดี๋ยวจะแทรกแซงเดี๋ยวจะยุ่มย่ามแต่เชื่อป่ะถ้าเข้ามาจบแล้วผมว่าปิดเป็นกลมๆเลยล่ะ
2: คือแล้วมันอีกอย่างนึงมันจะได้ทำให้คนที่ก่อการร้ายหรือพวกเทาอ่ะไม่ได้คิดว่าการมานี่แล้วลอยตัวได้ทั้งหมดเมื่อวันก่อนไทย
1: PBS หรือไม่ยอมเพราะกลัวสาวไปถึงตัวไหนไม่รู้ก็ไม่รู
2: ้ไม่รู้นะไทย PBS เขาบอกว่าพบพิรุธอันนี้อีกอันนึงก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำพบพิรุธการถือครองบัตรชมพูของหมิงเฉินนะคะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าการมีบัตรชมพูเนี่ยมันเลยทำให้เกิดคำถามว่าอะไรรู้ป่ะเพราะมันเป็นบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยอย่างที่เราบอกใช่ไหมคำถามคือครองบัตรชมพูได้อย่างไรเพราะผู้ต้องหามีพาสปอร์ตที่ระบุการถือหลายสัญชาติ
1: มีของกัมพูชากับอีกประเทศหนึ่งอาจจะไม่ได้
2: ไม่รู้ว่ามันกลับไปอีกอ่ะนึกออกว่
1: า
2: พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่ออก
1: แล้วเจอพาสปอร์ตปลอมด้วยนะพาสปอร์ตปลอมมีอีก2 อย่างน้อยพาสปอร์ตที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่รู้ได้มายังไงเนี่ยมีอีกอย่างน้อย2อ่ะ
2: มันเลยมีกรณีเมื่อวานมันเหมือนมีข่าวนะคะออกทางช่องอะไรวะของไทยรัฐหรือเปล่าจำไม่ได้ไทยรัฐนะคะมือสั่นน้ำตาคลอจับปลัดออกบัตรต่างด้าวด้าวด้าวด้าวด้าวที่อำเภอวังร้อยอะไรเดี๋ยวดูไม่ยิ่งใหญ
1: ่นั่นคือเอโคเหรอ
2: ใช่
1: โอเคโอเค
2: เผื่อเธอไม่รู้ว่าฉันต้องทำเอาชื่อต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านร้างนะคะให้ทายว่ากี่ราย
1: ไม่รู
2: ้200ราย
1: บ้าจริงเหรอ
2: เพื่อเอาไปออกบัตรชมพู
1: โอ้ตายแล้วไม่เกรงใจเลยเนาะทำไม่อายเลยอะ
2: เกรงใจใครอะคุณว่าประเทศนี้เขาเกรงใจเราไหม
1: ไม่ฉันว่าย้ายเข้า10สมมติเข้า10คนนี่ก็พิรุธมากแล้วนะ
2: 200จับว่าเป็น
1: 200นี่คือแบบนี่คือ
2: แล้วเธอว่าจะจบยังไงกับคนเนี้ย
1: นี่คือความโลภบังตามากโกหกไม่เนียนเลย
2: ความโลภบังตาความบ้าบังใจบังจิต
1: สุดๆ
2: เธอดูดิมือสั่นน้ำตาคลอนี่เขาพาดหัวเนาะจับปลัดออกบัตรต่างด้าวแล้วเธอลองคิดเอาว่าอันนี้แค่บัตรต่างด้าวแล้วยังไม่คิดอันนี้ขอแตกนะถ้ามันเป็นเรื่องนี้แล้วนะแตกไปพวกครอบครองสิทธิ์บนที่ดินบนเกาะบนอะไรเรามีอีกกี่บัตรที่ออกกันไว้เรามีนอมินีอีกเท่าไหร่ที่ปิดหูปิดตาเพราะเงินเข้าตัวสั้นๆง่ายๆลูกหลานคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้ลองคิดดูนะ
1: ซึ่งทั้งหมดนะที่ผมพูดน่ะตำรวจทั้งหมดขึ้นตรงกับ
2: ไม่รู
1: ้นายกรัฐมนตรีนะฮะ
2: ไม่รู้
1: ไม่นี่แกก็เลยพูดให้แล้วไง
2: ไม่รู้ละ
1: เออขึ้นตกกับนายกรัฐมนตรีนะฮะโดยตำแหน่งนะแต่ณวันนี้คนที่นั่งเพราะฉะนั้นอยู่เฉยไม่ได้นะฮะท่านต้อง
2: ขยับ
1: ฮัลโหล
2: เดี๋ยวท่านก็ฮัลโหลมาหรอก
1: ก็มาก็ควรนะ
2: ฮัลโหลคุณอันคุณพูดถึงผมเหรอครับ
1: ใช่ครับผมพูดถึงคุณครับ
2: คุณพูดว่ายังไงครับ
1: ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสมากที่ต้องทำดีแค่ไหนที่ไม่เจอตอนระเบิดไปแล้วครับ
2: เรื่องมันยังไม่มีอะไร
1: มันยังไม่มีคือ
2: มันเรื่องท่านก็บอกว่าเรื่องนี่มันเรื่องเล็กๆของหน่วยงาน
1: แล้วตามข่าวเห็นไหมเอามาพูดว่ามีคนพูดว่าโชคดีนะที่พระสยามเทราธิวาสยังศักดิ์สิทธิ
2: ์ประเทศไทยมี
1: จึงทำให้เราลดความแล้วเราได้เจอสิ่งเหล่านี้เราจะจัดการประเทศเรื่องการบริหารจัดการ

0: มันหอมมากฮะซึ่งผมดีใจก็คือผมคิดว่าคนใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นแบบมากๆๆๆในทุกเจนไม่ใช่แค่เพราะว่าเราอยากหุ่นดีรูปร่างดีเท่านั้นนะครับแต่เพราะว่าเราอยากอยู่กันแบบสุขภาพดีไปได้นานๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่อายุยืนนะแต่ต้องอยู่แบบ longevity คือเอาง่ายๆคือตอนที่เรายังมีอายุไขอยู่เราต้องอยู่แบบสภาพดีด้วยอ่ะ
1: ไม่ใช่อายุเท่านั้นที่ยืนตัวเราต้องยืนได้ด้วยค่ะ
0: ใช่มีแรงในการใช้ชีวิตทำงานเที่ยวนะครับดูแลตัวเองได้เริ่มจากสิ่งเล็กๆนะครับเช่นการเปลี่ยนข้าวในทุกมื้อเป็นข้าวโอ๊ตแบบนี้อ่ะ
1: แบบไหน
0: หยิบให้ดูถุงนี้หน้าตานี้กดเข้ามาสิจ๊ะเด็กๆนี่เพราะว่าข้าวโอ๊ตมีไฟเบอร์สูงนะครับแล้วก็ช่วยให้เราอิ่มนานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่าและดีต่อระบบขับถ่ายมากกว่าด้วยและยังมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกทานด้วยนะครับทั้งข้าวโอ๊ตหุงแล้วก็ข้าวโอ๊ตอบนะฮะบางทีเราอาจจะไม่ต้องเริ่มจากอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเปลี่ยนลองตรงนี้ก่อนนะครับแค่ลองเปลี่ยนข้าวในจานเราเปลี่ยนอาหารมื้อเช้าเป็นข้าวโอ๊ตแมคคาเรทเพื่อดูแลตัวเองทีละนิดในแบบที่ทำได้จริงๆทุกวันแต่สม่ำเสมอหาซื้อข้าวโอ๊ตแมคคาเรทได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าทาง Macarat Official Store บน Lazada และ Shopee ครับหรือใครอยากลองทำดูเขามีเมนูสารพัดเลยเตรียมไว้ให้นะฮะอย่างเช่นข้าวผัดออสเตรเลียจากข้าวโอ๊ตนี่เขานำข้าวจากออสเตรเลียนะฮะเขาก็ลงเมนูต่างๆไว้ที่เพจ Macarat ด้วยส่วนใครที่ดู Green Morning Show ทาง YouTube อยู่ตอนนี้ก็สามารถกดสั่งสินค้าได้เลยที่ตะกร้านี้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เป็นเมนูแกงกะหรี
1: ่
0: แกงกะหรี่นะฮะแต่ว่าเป็นแกงกะหรี่ไก่นะจ๊ะ
1: เออมันจะดูคล้ายๆแกงมัสมั่นตอนทำคนทำน่าจะตั้งใจทำแกงกะหรี
0: ่ฉันก็ช้อนอยู่ไหนช้อนอยู่ไหนโอเค
1: ฉันอยู่ในมือฉัน
0: ช้อนอยู่ในมืออ้อมนี่ผมจะบอกว่าบางคนคิดว่าข้าวโอ๊ตเฮ้ยไม่ได้เมื่อกี้กับข้าวสวยกลิ่นมันไม่ใช่
1: กินได้เลย
0: ผมขอบอกว่าอย่าพูดถ้ายังไม่ได้ลองมันไม่กวนกลิ่นรสชาติอาหารไม่ว่าจะชาติใดก็ตามผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งมากเพราะเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลแล้วเท็กเจอร์คือได้เชื่อผมดีได
1: ้เด่นไง
0: หมดแน่นอนอ้อม
1: หมดไหม
0: หมดไม่เหลือ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ปกติผมเป็นคนกินข้าวน้อยนะครับ
1: แล้วที่พูดมากินหนักทุกว
0: ันกลับหมดแล้วอ่ะคุณยังกินเปล่าๆได้เลยอ้อม
1: อ
0: ร่อยเหมือนกิน
1: ข้าวมันกรุบกรุบข้าวมันกรุบกรุบ
0: แต่มันไม่แข็งนะ
1: ใช่ฉันกินแล้วมันไม่แข็ง
0: มันนวล
1: เอามาผสมมาดีด้วยถ้าคือถ้ามือใหม่ยังไม่กล้ากินทั้งหมดเริ่มจากการผสมนิดๆก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วมันจะช่วยมากนะคุณผู้ฟังบอกว่าถุงนี้หาซื้อยากจัง
0: ไม่จริง
1: ตัดราคาไหมคะเดี๋ยวอ้อมซื
0: ้
1: อ
0: นี่กำลังพูดคุณเข้าช้อปปี้ลาซาด้าตอนนี้เลยก็ได้แล้วก็ไปที่ Macarat Official Store แค่นี้เองแล้วคุณไม่ต้องแบกด้วยคุณรออยู่บ้านเขาส่งให้ถึงบ้านเลยหาซื้อยากตรงไหนจ้ะ
1: หรือไม่งั้นเราทางเราก็ซื้อกับลูกค้าก่อนได้ไห
0: ม
1: แล้วเราก็ขายปาดไม่ได้มันเราทำอย่างนี้เราทำไม่ถูก
0: ซื้อผ่านอันก็อ้อมก็ได้นะครับแล้วก็โอนเงินนะฮะผ่านพันจ่าเอก
1: ไม่ใช่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต้อง
1: ผ่านโบก่อน
0: โอเค
1: ผ่านโบก่อนแล้วเดี๋ยวผ่านทีมในห้องสตู
0: โบบวก50
1: แล้วอ้อมเอาแค่15อ้อมจะคล้ายๆคนนั้นที่บวกแค่200บาททำไมอ้อมบวกน้อยจัง เพราะว่าเดี๋ยวยอดมันขึ้น คุณผู้ฟังบอกว่าแต่ละถุงมันต่างกันยังไงมันมีความหลากหลายค่ะอย่างถุงสีแดงเดี๋ยวจะเป็นแผ่นข้าวโอ๊ตใช่ไหม
0: ถุงสีแดงเป็นแผ่นข้าวโอ๊ตอบเต็มเมล็ดถุงสี
1: เขียว
0: ดีเขียวแบบนี้อันนี้เป็นข้าวโอ๊ตที่เอาไว้สำหรับหุงหุงคือกินเหมือนกินข้าว
1: เลย
0: มันหุงข้าวสาร
1: อ
0: ่ะ
1: เป็นหุงข้าวสวยอะค่ะ
0: ใช่แล้วมันก็จะมีแบบเอาไปทำขนมเอาไปทำมีความหลากหลาย
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีแปะลิงก์สินค้านะคะชนิดนี้นะคะก็คือ Macarat เนี่ยอยู่ใน YouTube นะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูได้และในระหว่างที่พี่อั๋นทานพี่อั๋นพูดเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะ
0: เสร็จหมดแล้ว
1: พี่อ้อมต้องไปก่อนเดี๋ยวปุ้มดุอีกคำอยู่ข้างนอกจ้องจะกินหัวแล้วจะคุณพร้อมขอบคุณนะคะพวกเราทุกคนพร้อมตั้งจิตนะคะเพื่อจะขอบคุณเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมคคาเรทแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเนทชีสบอลและคาราเมลบอลด้วยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะหมดคำพอดี
0: พักป๊าบครับ
2: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรดทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสง

0: ั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Codeประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: ลักตาซองงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: คุณ
1: ทิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: ันได้แล้ว
1: ผมก็ได
0: ้ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: ว่าการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆลักตะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: เรื่องบอลโลกนั้นสรุปได้สั้นๆว่ายังไม่รู้หลังจากประชุมแล้วก็ตอบเหมือนเดิมคือยังไม่รู้ดูอยู่อ่ะจบแค่นี้
3: เพราะว่าค่าลิขสิทธิ์มันสูง
2: คราวนี้จบแค่นี
3: ้สั้น
2: อืมครับหลังจากอ่านแล้วย่อให้
3: พาดหัวไหม PPTV
2: อันไหน
3: เนทันยาฮู
2: ได้
3: น่าสนใจไหมการที่อิสราเอลเขาประกาศเลิกพึ่งเงินช่วยเหลือจากทางสหรัฐคุณคิดว่ามีนัยยะอะไรไหม
2: อุ้ยไม่รู้คิดไม่ทัน
3: นะคะเพราะเขาบอกว่าเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าต้องการให้อิสราเอลลดการพึ่งพาความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐจนเหลือศูนย์ภายในระยะเวลา10ปีท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลเทลอาวีฟนะคะในการกระชับความสัมพันธ์กับชาวกับชาติอ่าวอาหรับและรับมือสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะที่ผ่านมาคุณผู้ฟังและพี่อ่านเรานึกออกใช่ไหมว่าเราจะเห็นภาพเนทันยาฮูจับมือกับทรัมป์ป่ะคืออะไรบุกอะไรยิงถูกไหม
2: ก็มันก็ดูเป็นแบบ
3: เขาเข้าหากันอ่ะเพราะตอนทรัมป์อยากได้รางวัลเนทันยาฮูบอกว่าเขาสมควรได้ใช่ป่ะตอนนั้นน่ะคือเขาบอกเขาสมควรได้ไงเพราะตอนนี้นะคะอิสราเอลได้รับเงินช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐปีละประมาณนะฮะ 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้ข้อตกลงมูลค่า 38,000 ล้านดอลลาร์ที่มีผลระหว่างปี2018ถึง2028อีกแป๊บเดียวแล้วนะเพราะปีนี้26
2: เนทันยาฮูยอมรับว่าอิสราเอลเพิ่งตระหนักถึงความเสี่ยงจากการที่อิหร่านสามารถปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสได้ปะโทนี่เป็นประโยคที่แย่มากเลยนะยอมรับว่าเพิ่งตระหนักถึงความเสี่ยงนี
3: ้ก็นี่ไงจะปล่อยมือสหรัฐหรือเปล่าแล้วไปจับมือกับชาติอาหรับนี่ไง
2: คุณเพิ่งรู้ตัวเลย
3: ก็ตอนนั้น
2: ว่าเขาปิดได้อ่ะอ่ะไปกล่าวอื่น
3: ท้อไหม
2: ท้อ
3: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะแต่ล่าสุดนะเขาบอกว่าล่าสุดชาวอเมริกัน 60% มีมุมมองเชิงลบต่ออิสราเอลขณะที่ 59% ไม่มีความเชื่อมั่นหรือมีความเชื่อมั่นต่ำต่อเนทันยาฮูในการจัดการปัญหาระดับโลก
2: นะฮะและไม่ใช่แค่ตรงแยกไฟฉายของเราเท่านั้นนะครับ
3: ที
2: ่ถนนสุดและซ่อมเสร็จนะครับล่าสุดนี้เกิดหลุมยุบญี่ปุ่นเกิดบ่อยเหมือนกันนะ
3: ล่า
2: ส
3: ุดมีเป็นระยะ
2: ล่าสุดญี่ปุ่นเกิดขึ้นนะฮะยุบได้แบบยุบน่ากลัวมากเลยอ่ะของเรายังยุบน้อยกว่าเขานะของเขานี่คือลงไปเหมือนแบบว่า
3: 3x3
2: ลงแต่มันดูลึกเน
3: า
2: ะ
3: ของเราก็ลึก
2: หรอ
3: ของเราก็ล
2: ึกของเขา 3x3 นะฮะอยู่ที่จังหวัด1ในโอซาก้าแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับตอนนี้ก็กำลังพยายามหาสาเหตุอยู่ก็คิดว่าเหมือนกันเลยคือส่วนที่เชื่อมต่อกับท่อที่เกี่ยวกับน้ำแล้วก็บ่อพักต่างๆนี่แหละครับก็จะปิดถนนซ่อมกันนะฮะจนถึงเขาจะปิดถนนวันที่13 13คือวันพรุ่งนี
3: ้ปิดถึง17
2: เริ่มซ่อมพรุ่งนี้ครับ
3: แต่ก็ไม่น่านาน
2: เห็นนายกอินเดียไหมฮะนายกรัฐมนตรีของอินเดียออกมายืนยกมือไหว้ประชาชนเลยนะฮะ
3: ขอว่าปีนี้อย่าซื้อทองเยอะ
2: เขาใช้คำนี้นะขอประชาชนเลี่ยงการซื้อทองคำเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีแล้วช่วยกันลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการเดินทางไปต่างประเทศนี่คือเขาออกมาขอชาวอินเดีย
3: ซึ่งเขาบอกว่ามันก็เป็นการขอที่ดูยากมาก ดูไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะออกมาเพราะว่าอินเดียเป็นประเทศที่ซื้อทองเยอะ เพราะว่าเขาต้องใช้ในการที่แบบงานมงคล
2: อ
3: ่ะ
2: อ๋อ
3: เขาต้องใช้งานมงคล
2: ไ
3: ปว่ามีงานแต่งงานเวลามีอะไรอย่างเงี้ยเขาสะสมไงเพื่อใช้งานมงคลแต่ในถึงการขอเลยว่าในรอบปีเนี้ยเดินทางให้น้อยทองซื้อให้น้อยเพราะมันจำเป็นจริงเพราะเขาต้องซื้อพวกน้ำมันพวกอะไรประมาณ 85% ของการนำของการใช้จ่ายของเขา
2: ใช่และเกือบทั้งหมดพึ่งพาช่องแคบฮอร์โมส
3: นะครับมันก็เลยขอกันตรงๆการที่เมื่อกี้พี่อั๋นพูดเรื่องบอลโลกคุณผู้ฟังส่งมาหลายคนเหมือนกัน
2: บ
3: อกว่าผมเป็นแฟนบอลตัวยงนะครับแต่ขอร้องเลยบอลโลกอย่าใช้เงินภาษีประชาชนซื้อเด็ดขาด
2: เห็นด้วย
3: แพงก็แพงแล้วเวลาการถ่ายทอดจะมีกี่คนที่ได้ดูกัน
2: ถูกก็นนผมว่าถ้าเราตั้งใจจะดูเราหาที่ดูได้ผมไม่ได้แปลว่าหาดูแบบผิดกฎหมายนะ
3: เราไม่ได้บอกชวนม
2: ุดแต่ว่าแบบใครอยากดูก็อาจจะแบบจ่ายบางอันจ่ายอะไรบางช่องอะไรอย่างเงี้ย
3: จ่ายเองสักหน่อยเถอะ
2: ผมว่านะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ก็กำลังพยายามดูอยู่ว่าถ้ารัฐจะต้องสนับสนุนด้วยเงี้ยสมมติเรามีเอกชนบางส่วนรัฐบางส่วนจะเอางบจากไหนถ้าเราอยู่ในภาวะที่ประเทศเราต้องกู้400,000 ล้านแล้วกำลังทะเลาะกันอยู่ว่า400,000 ล้านนั้นจำเป็นหรือเปล่าเรากู้เงินมาแจกคนเกาะบางกันอยู่เราอย่าเอาเงินนั้นมาซื้อลิขสิทธิ์ดูบอลเลยฮะผมขอร้อง
3: เราว่าคนขออีกเยอะมันไม่จำเป็น
2: อ่
3: ะ
2: ไม่ make sense เลยถ้าจะทำเช่นนั้นซึ่งผมคิดว่าเขาคงไม่ทำ
3: หวังใจว่าได้แต่หวังใจนะเราหวังใจเพราะบางทีเขาก็อยากจะดูแลให้คนมีความสุขไงเขาก็อยากดูแลให้คนมีความสุขแต่ตอนนี้คุณผู้ฟังบอกว่าทำไมพี่อ้อมมาวันอังคารวีคนี้เราสลับกันค่ะคุณผู้ฟัง
2: ครับ
3: ก็เดี๋ยวพี่อ้อยมาพรุ่งนี้วันพุธกับพฤหัสนะคะ
2: แล้วก็ถ้าหนิงเสียงกลับมาก็จะกลับมาจัดวันศุกร์นะฮะ
3: ค่ะฝากไว้นิดนึงค่ะ4จังหวัดอีสานใต้กำลังเผชิญกับไข้เลือดออกนะคะพบผู้ป่วยสะสม188รายนะคะนครราชสีมาเนี่ยก็มีผู้ป่วย77สุรินทร์75บุรีรัมย์22ชัยภูมิ14กลุ่มผู้ป่วยมากที่สุดจะเป็นกลุ่มอายุ10ถึง14รองลงมาคือ5ถึง9และ0ถึง4ตามลำดับนะคะเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรคเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใกล้หน้าฝนละกำลังจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึง
2: พยากรณ์อากาศในกรุงเทพฝนตกทุกวัน
3: โอ้โหทุกวันนะคะ
2: ทุกวันเราจะเจอฝนแบบนี้ทุกวันหนักเบาว่ากันไป
3: ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่จะไปไหนเดินทางดูแลตัวเองดีๆค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ 7:51 นโบบอกพี่ครับพอค่ะ
2: เหรอพอแล้วเหรอ
3: โบค่ะจะเก็บทุกข่าวไว้อ่านกับพี่อ้อยพรุ่งนี
2: ้โอเคได้ค่ะ
3: อ๋อคุณฟังบอกว่าเขาจะให้เป็นของขวัญไงคะไปถึงดูบอลน่ะเหรอ
2: ถ้าของขวัญก็อย่าใช้เงินเราสิฮะ
3: ก็ทุกทีตอนนี้เป็นเงินเรา
2: ถ้าไม่
3: ง
2: ั้นจะเรียกของขวัญนะฮะถ้าใช้เงินภาษีอะไรเงี้ยก็อย่าเรียกว่าของขวัญ
3: แต่ถ้าเกิดไม่คิดเงินในช่วงวันหยุดอันนั้นน่ะเรียกได
2: ้
3: ถูกมั้ยเพราะยอมไม่รับกําไรถูกป่ะ
2: ใช่
3: จะเอาทุนฉันไปแล้วบอกว่าเป็นของขวัญให้ฉันเลย
2: อ่ะโอเคส่วนเรื่องอื่นนิดเดียวนะครับก็คือทาง DBD กับ DSI ก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กับกรมสอบสวนคดีพิเศษจะจับมือกันในการปราบนอมินีประเทศไทยลุยไปที่เริ่มต้นนำร่องที่เกาะพะงันกับสมุยก่อน
3: ขอให้ได้จริงๆเพราะว่าคุณไปดูนะนอมินีหรือว่าคุณรู้ไหมมีการลงทุนที่เกาะพะงันเป็นอิสราเอลอันดับหนึ่งนะแซงทุกชาติไปเลยนะ
2: จริงๆทางฝั่งประชาชนคงจะพูดว่าเพิ่งรู้เหรอ
3: ใช่
2: ใช่ไหม
3: เขาก็เหมือนกัน
2: ออกข่าวกันมาตั้งนานแล้วอ่ะ
3: คือเวลาที่ประชาชนสงสัยว่าเฮ้ยที่ป้ายอ่ะเราเห็นว่ามันมีป้ายอิสราเอลขึ้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นในชุมชนรู้กันหมดพอไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ไม่จริง
2: ไม่มี
3: ทุกอย่างปกติ
2: โอ้เสียงสูงมากเธอนะฮะหลังจากนั้นเขาจะขยายผลไปภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาหัวหิน
3: ภูเก็ตเนี่ยรัสเซียนำนะภูเก็ตเนี่ยคุณไปในย่านหนึ่งอะเราเห็นโอ้โหเฮ้ยตึกนี้โคตรสวยเลยเจ้าของไม่ใช่คนไทยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: จัดการนะครับช่วยกันเถอะขอร้องนะครับเพื่อประเทศของเรานะฮะภายใต้กรอบกฎหมายก็แค่ขอให้มันใช้อย่างศักดิ์สิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน
3: คือรู้สึกท
2: ้อค่อยๆไปค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดเราก็ทำในส่วนของเราให้ดี
3: แต่ทีละนิดขอให้ทันก่อนตายเนาะไม่ถึงเรานะ
2: ครับยังไงก็ช่วยรักษาสุขภาพกันด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตนะฮะ
3: ถูกต้องค่ะ
2: เราจะได้อายุยืนอยู่พอที่จะ เห็นหลายๆอย่าง
3: ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่ดีขึ้น
2: ครับผมอ่ะเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจะเข้าโอ๊ตแมคกาเรตครับแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะ
2: สวัสดีทุกคน
3: ครับสวัสดีครับ
1: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆลัคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: เพื่อน I'm not a morning person you know แล้วรู้มาว่าอดข้าวเช้าแล้วสมองจะพังจะแก่ก่อนวัยจากข้างในด้วยทีนี้ทำไงได้บ้างอะ
4: งั้นก็โฟกัสที่มื้อแรกหลังตื่นนอนเลยนั่นแหละดาวควรทานมื้อแรกภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังตื่นนอนเพราะตอนตื่นสมองเราเข้าโหมด hungry brain ถ้าปล่อยให้ท้องว่างไปนานๆร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาทำให้เราหงุดหงิดง่ายสมาธิสั้นแต่ถึงจะตื่นสายแต่ก็ห้ามทานดึกนะดาวมื้อสุดท้ายไม่ควรเกิน2ทุ่มเพราะอินซูลินจะยิ่งหลั่งลดลงการเผาผลาญจะใช้เวลากว่าเท่าตัวสุดท้ายคุณภาพอาหารสำคัญกว่าเวลาที่เรากินจ้ะ
5: รับทราบค่ะคุณหมอเพื่อนทีนี้ก็ตื่นเที่ยงต่อได้แล้วเนาะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
2: เคาน์เตอร์เพนครับชวนคนรุ่นใหม่เปลี่ยนมุมมองต่อความปวดนะครับว่ามันไม่ใช่อุปสรรคซะหน่อยแต่จริงมันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดกลัวอะไรกับความปวดพร้อมกับดึงศิลปินหนุ่มสุดฮอตอย่างเชฟซาเตอร์นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเคาน์เตอร์เพนด้วยเพราะเชฟซาเตอร์เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับที่ใช้ชีวิตเต็มที่ทั้งงานดนตรีแล้วก็การแสดงนะครับซึ่งล้วนผ่านความทุ่มเทและความเหนื่อยล้าจากการใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักตั้งการออกกำลังกายเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคอนเสิร์ตการแสดงซึ่งสะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่จริงๆที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จนะครับเคาน์เตอร์เพนพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดไม่ล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ครับเคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจให้ทุกคนมุ่งมั่นทำทุกอย่างให้เต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรนะครับกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่
1: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหัดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: แม่ครับปวดท้อง
7: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
9: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์แล้วค่ะ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์นะคะ

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
6: เธอเริ่มต้นเปิดใหม่ปุ๊บเธอแบบกรนเลยไม่ได้นะเธอคือกดหลับหมดนะ
7: คุณอากาศสิ
6: อากาศมันก็คือน่านอนจริง
7: จริง
6: เออนะคะ
7: อยากอยู่แบบไหลไหล
6: ฮะ
7: ไหลไหลไม่ใช่ไหลตายนะทำไมคุณจะหาล่ะไหลๆแบบเอื่อยๆโอเออะไรอย่างง
6: ี้อย่าพูดอะไรอย่างงี้ใจคอไม่ดี
7: พูดใหม่เธออย่าคิดอะไรแบบนี
6: ้ถ้าเธอพูดปุ๊บแล้วทุกคนคิดปั๊บได้เลยอ่ะ
7: จริง
6: มันก็คือใช่
7: เพราะแกสองคนมันหัวเดียวกัน
6: หัวเดียวคนละหัว
7: อีหัวเดียวกันกระเทียมรีบ
6: เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะ
7: หลับอยู่ไม่อยากตื่น
6: กระตือหน่อยสิเออแอคทงแอคทีฟก็ว่าไป
7: อากาศมันประมาณนี้จริงแต่คุณไปไหนมาก่อน
6: มันก็มีธุระปะปังกันบ้างแล้วคนเรา
7: ไม่น่าคุณก็ต้องรายงานสิว่าคุณไปไหนมาฉันจะไม่ยอมงงว่าแกอยู่ๆก็หายตัว
6: แหมทำเป็นกับพวกเราไม่เคยงงเวลาเธอหายไป
7: แกไปไหนแกสารภาพมาก่อน
6: กันหมดเลย
7: สารภาพก่อน
6: ฉันมีธุระ
7: อะไร
6: ก็มีธุระฉันมีธุระส่วนตัวนิดหน่อย
7: เรื่องของเธอเป็นเรื่องส่วนรวมมันจะมาส่วนตัวไม่ได้
6: เนี่ยแหละสังคมทำงานเป็นอย่างนี้แหละพวกเธอ
7: ฉันแค่อยากรู้ว่าแกไปไหนมา
6: ในกลุ่มเพื่อนมันต้องมีคนแบบเนี้ยสักคนนึง
7: หรือแกไปตรวจสุขภาพข้ามวันข้ามคืนเหร
6: อ
7: เนี่ยเขาให้ตรวจสุขภาพอยู่ในตึกเนี่ย
6: ถ้าฉันตรวจข้ามคืนนะฉันแอดมิดแล้วป่านเนี้ยฉันตรวจไปแต่วันศุกร์ละจ้า
7: แต่ผมอ่านข้อความนี้ให้คุณฟังนะ
6: ไหน
7: พี่เป้ครับคนอ่านข่าวเมื่อวานนี่เสียงเพราะดีนะครับควรจะอ่านแทนสุทินาถได้เลยนะครับ
6: เธอ
7: ฮะ
6: เธอช่วยบล็อกให้ฉันหน่อย
7: เดี๋ยวฉันจะส่งรีพอร์ตนี้ให้กับโปรดิวเซอร์ดีไหม
6: คุณลองแดดไปนอนก่อนไหมเช้าวันนี้เป็นไงอู้มันเมื่อเช้าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเราออกเร็วมารถก็เลยอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ก็เยอะประมาณนึงเหมือนกัน
7: เยอะเมื่อวานแล้ว
6: ติดเท่าที่คิดอ่ะ
7: ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเริ่มเยอะแล้วก็คุณฟังเริ่มบ่นแล้วว่ามันติดแล้ว
6: นี่คือเปิดเทอมเต็มที่ยังเนี่ย
7: ยังไปประมาณ
6: สัปดาห์หน้าป่ะ
7: ใช่กลางๆเนี่ยกลางวันหยุดไปเนี่ยระวังอ่ะ
6: เพราะปกติจะเป็นแบบ16พฤษภาแต่ว่าปีนี้ตรงกับวันเสาร์ป่ะ
7: ใช่แ
6: ต่ดูวันเสาร
7: ์13ก็ต้องเป็นบางคนนี่หยุดป่ะ
6: บริษัทนี้หยุดนะเอกชนเขาไม่หยุดแต่ป้าเป็นราชการหยุดนะคะ
7: โอเคเนี่ยน่าจะประมาณ18เนี่ยเปิดเต็มสตรีม
6: เต็มที
7: ่ช่วงนี้ก็ปล่อยปะปลายมันก็ติดเมื่อกี้ก็ลุ้น
6: ปะปลายเหรอ
7: พูดกับปุ้มแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานลุ้นเกือบจะไม่ทันนะแต่ทัน
6: เกือบไม่ทัน
7: วันนี้ก
6: ็ทันแล้วว
7: ันนี้ก็เกือบเหมือนกัน
6: ทัน
7: แต่ก็ทัน
6: เออนะคะ
7: เก่งแหละนำพามาด้วยประโยคนี้แหละเป๊ะเก่ง
6: ไปต่อไม่ถูกเลยแต่ที่ได้เมื่อวานนี้ค่ะกรมการค้าภายในเขาก็บอกว่าลงพื้นที่นะคะก็ไปตรวจสอบกันหน่อยนะร้านจำหน่ายชุดนักเรียนนะคะเขาไปแถวแถววงเวียนใหญ่นะคะบอกว่าจากที่เขามีการ kick off ไทยช่วยไทย plus เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า back to school 2026ไปแล้วนะคะก็มีผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือนะคะในการลดราคาเครื่องแบบชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนที่เกี่ยวข้องนะคะเขาก็ให้ความร่วมมือในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ยังคงจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมซึ่งก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่ามันจะมีปัจจัยต้นทุนขนส่งเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าจากสต็อกเดิมร้านก็ยังคงจำหน่ายในราคาเดิมนะคะแล้วก็เขาก็มีพวกโปรโมชั่นส่วนลดอุปกรณ์การเรียนมีบริการต่างๆอย่างเช่น ักชื่อให้ฟรีปักอักษรย่อชื่อโรงเรียนฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จากข้อมูลการติดตามของกรมการค้าภายในนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่แหละในพื้นที่กรุงเทพนะทั้งในห้างตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ร้านค้าทั่วไปราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนะส่วนใหญ่ยังทรงตัวถ้าเทียบกับปีก่อน
7: ค่
6: ะอย่างเช่นนะเสื้อเชิ้ตนักเรียนชายเมื่อก่อนเราซื้อตัวอะไร
7: อุ้ยใครจะจำได้
6: ตัวจำได้ปะ
7: จำไม่ได้
6: ฉันก็จำไม่ได้
7: 50ได้ปะ50บาท
6: อุ้ยใช่เปล่าไม่น่าราคานั้น
7: 80อ่ะ
6: มัน
7: ไม่ถึงร้อยป่ะ
6: หรอ
7: ไม่รู้จำไม่ได้ก็เราไม่ค่อยได้ซื้อก็พ่อแม่ซื้อไง
6: เสื้อเชิ้ตนักเรียนชายเขาบอกว่าตัวนึงตกประมาณ215ถึง360บาทประมาณนี้นะคะกางเกงนักเรียนชายอาจจะแบบแล้วแต่แบรนด์อะไรอย่างงี้ป่ะแต่ว่าโดยราคาเฉลี่ยก็ไม่น่าจะหนีห่างจากกันมากนะประมาณ300กว่าบาท325ถึง375บาทต่อตัวนั่นกางเกงนั้นเป็นกางเกงนักเรียนชายถ้าเป็นเสื้อนักเรียนหญิงก็จะขายประมาณ165ถึง360บาทต่อตัวประมาณนี้หรือเปล่าคุณฟังคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าจ่ายตังค์ซื้อตรงนี
7: ้ว่าแถวนี้ไหม
6: แถวนี้ไหม
7: แต่ผมจำไม่ค่อยได้หรอกเพราะผมใส่ของเก่าของพี่ไง
6: นะคะ
7: ดีไหม
6: ลองมาดิใส่ของเก่าของพี่เพราะว่าห่างกันมากเขาจดไปหมดละ
7: ของผมเสื้อไม่ค่อยขาวออกเหลือง
6: คุณต้องซักหน่อยอาจจะต้องแช่นานนิดนึง
7: มันใส่มาหลายรุ่น
6: แต่ว่าอันนี้โครงการนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีไปจนถึง31พฤษภาคมนี้นะคะก็ครอบคลุมสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการเลยทีเดียวค่ะ
7: ครับ
6: นะ
7: ก็สู้ๆหน่อยนะผู้ปกครองเนาะมันเป็นช่วงเวลาเนี้ยที่แบบจะต้องใช้จ่ายหนักหน่อย
6: ใช้จ่ายเยอะนะคะกระเป๋าฉีกเหมือนกัน
7: นี่คุณผู้ฟังช่วยแล้ว
6: บอกว่า
7: ก็ส่วนใหญ่จะเปิดเต็มๆเนี่ย18พฤษภาคม
6: 18พฤษภา
7: แล้วเขาบอกว่าโรงเรียนในเครือสาธิตส่วนใหญ่จะเปิด25ครับ14บางโรงเรียนก็เปิดแล้วนะพี่เป้
6: เปิดแล้วนะ
7: ชลบุรีโรงเรียนบางที่เปิดแล้วจ้ะ
6: เปิดแล้วด้วยโอ้โหก็เปิดไล่ๆกันแหละนะคะอ่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังเรื่องของการนอนหลับที่ดีคุณหลับดีไหมเมื่อคืนอ่ะคุณผู้ฟังนอนหลับแบบเต็มที่ไหม
7: ประมาณหนึ่งนะ
6: ก็ถือว่าหลับใช่ไหม
7: หลับสิถ้างั้นตื่นไม่ไหว
6: แต่ก็นอนดึกหรือเปล่า
7: ก็ดึกอยู
6: ่นะคะเพราะการนอนหลับที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ยั่งยืนใน Hevita Good Night เขามีส่วนประกอบนะคะอย่างแอลเทียนีนคาโมไมล์แล้วก็กาบาเป็นอีกตัวช่วยนะคุณผู้ฟังที่ตอบโจทย์คนที่ใส่ใจการดูแลตัวเองในเรื่องของการนอนนะคะ Hevita พร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกค่ำคืนค่ะหาซื้อได้นะที่ช่องทางออนไลน์ Hevita หรือร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณนะคะ Hevita Longevity Companion เพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนนะคะ Hevita Good Night จ้า
7: Good Night Good Night Green
5: News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
8: ทั่วประเทศ

0: โดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: ไหนออกบ้านกันยังคุณผู้ฟังไปดูกุญแจรถซิอยู่ในบ้านกุญแจบ้านอยู่ในรถหรือเปล่า8 โมงถึง 11 โมงครับอยู่กับพี่เป้ทินนี่กลิ่นเวฟนะครับ Good morning

ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครดูผ่านทางกล้องนะครับเว็บแคมของเราเนี่ยนะฮะด้านหลังพี่เป้นี่คือนึกว่าเรามาจัดรายการกันสักตอนทุ่มนิดๆอะไรอย่างงี้เนาะโอ้โหมืดมากนะฮะแต่ยังไม่ลงนะข้อความนี้บอกว่าโมนิ่งครับพี่เป้ช่วยปักตะไคร้ให้หนูด้วยหนูต้องไปปิดงานติดโซลาร์เซลล์บ้านลูกค้าขอให้พี่ฝนเนี่ยตกทางอื่นก่อนได้ไหมคะช่วยเปิดเพลงปัดเป่าพี่ฝนให้หนูหน่อยค่ะเออตายละยังไงดีล่ะผมว่ามันลงหนักด้วยนะเพราะว่าแบบโหมืดจริงๆนะอโศกนี่คือหนักแน่ๆอ่ะปล่อยเพลงนี้ไปเผื่อไล่ฟ้าไล่ฝนให้เขาได้ จะได้ไหมหนอหรือจะสวยตอนเปียกฝนดีสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะคุณผู้ฟังส่งมาบอกกันบ้างนะฮะในที่ที่คุณอยู่จังหวัดไกลๆด้วยนะ

อ่าใช่ฝนตกตั้งแต่ตีห้าแล้วครับพี่เป้โอ้โหมาเร็วจังระยองฝนตกแล้วครับพี่เป้คะจากบ้านนครชัยศรีถึงปิ่นเกล้าฝนตกตลอดทางเลยค่ะโอ้โห

โอ้ไหนๆวันนี้เราพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศเนาะนะครับงั้นสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทวันนี้นะครับก็ส่งข้อความหาพี่เป๊กกันนะครับบอกว่าที่ที่คุณอยู่เนี่ยนะฮะจังหวัดไหนก็แล้วแต่อำเภอไหนก็แล้วแต่เขตไหนก็แล้วแต่นะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับส่งข้อความมาบอกกันฟ้าโปร่งโล่งสบายไหมหรือฝนลงหนักมากหรือมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะรถมันติดยังไงอะไรก็ว่ากันมากันละกันแต่อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์กันละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแรนดอมหาผู้โชคดีแจกสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทให้นะครับพี่เป้ไปปักกระไข้หน่อยสิจะได้รู้ว่าพี่เป้เนี่ยถือพรหมจรรย์ถึงตอนนี้หรือเปล่า ทำไมอยู่ๆไว้พี่เป้ปักล่ะคนที่จะปักได้น่าจะเป็นดิจิหนุยไหมดิจิหนุยเขาถือพรหมจรรย์โยนี่กำลังมองหน้าปุ้มว่าเอ๊ะปุ้มปักได้ไหมอ่ะปุ้มพยักหน้าปุ้มปักได้ปุ้มปักได้

บางบ่อมืดมากค่ะนึกว่า2ทุ่มพี่เป้ไล่ฝนมารังสิตหรือพี่เป้ไล่ฝนมารังสิตบ้างสิคะทางนี้ร้อนอบอ้าวดูสิรังสิตฝนไม่ตกพวกเราแถวมอเกษตรบางเขนก็ยังไม่ตกนะคะสาธรปล่อยแล้วค่ะอย่างเงี้ยนะครับโอ้ก็หลากหลายกันไปนะฮะส่งทิ้งไว้ครับเดี๋ยวลุ้นกัน

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พี่เอก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
3: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
2: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่ก็มีสารสกัดอย่างแอลทีอานีที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: ธอไม่ชอบฝนนะครับเพลงนี้จากโดมจรุวัฒน์นั่นเองนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ฟังส่งข้อความกันมาล้นหลามมากนะครับสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละที่แต่ละทางเป็นยังไงบ้างนะครับเชียงใหม่ครึ้มหนักตกแน่ๆพี่เป้ลำปางก็บอกว่าอึมครึมมากแต่น้องฝนยังไม่มานะคะอำเภอเมืองชลบุรีฝนตกแต่เช้าครึ้มแต่เช้าเหมือนกันครับดุสิตขมุกขมัวยังไม่ตกบรรยากาศน่ากลับบ้านไปนอนต่อจังเลยนะอันนี้พี่เป้ก็แอบคิดอยู่นะอยู่บางบอนจ้าชุ่มฉ่ำมากจ้าตอนนี้หาแดดไม่เจอเลยนครศรีธรรมราชเมื่อวานตกทั้งวันแต่เช้านี้โล่งนะดอนเมืองก็บอกว่ากำลังจะตกค่ะหัวหินนี่บอกว่าฝนกระหน่ำเลยค่ะโอ้โหนะฮะหลากหลายพื้นที่มากอ่ะไปลุ้นกันว่าใครจะได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทไปสำหรับวันนี้นะครับมาสวัสดีครับคุณพาดครับ
1: สวัสดีครับพี่เป้ครับ
0: ยินดีด้วยครับรับแล้วสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเย่ด้วยคุณพาดคุณพาดอยู่แถวไหนครับเนี่ย
1: พัทยาครับพี่เป
0: ้โอ้อยู่พัทยาพัทยาเป็นไงบ้างครับสภาพดินฟ้าอากาศตอนนี้
1: ตกตั้งแต่ตีสี่ครับยังไม่หยุดเลย
0: โอ้โหตั้งแต่ตีสี่เลยเหรอนี่แสดงว่าตื่นช้าเป็นคนตื่นช้าหรือว่าตื่นเพราะว่าฝนตกหนัก
1: ตื่นเช้าครับตื่นออกไปวิ่ง
0: อ้าวงี้วันนี้ก็อดวิ่งสิ
1: ไปวิ่งในสนามกีฬาในร่มแทนครับ
0: อ๋อก็ไปวิ่งในลู่แทนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะคุณว่านะฝนตกยังตกกันอยู่นะฮะสำหรับพัทยาพัทยามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังอะไรบ้างไหมฮะ
1: วันนี้ไม่ท่วมครับออกมานี่ไม่ท่วมเลย
0: ก็ยังโอเคอยู่นะครับเยี่ยมมากคุณบ้า
1: บ
0: งั้นวันนี้รับเลยสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทแล้วเลือกเพลงอะไรไว้ครับ
1: เธอคือกาแฟในยามเช้าครับ
0: จัดให้เลยนะครับขอมีความสุขนะครับคุณพานนะในเช้านี้นะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับพี่เป้
0: ยินดีมากครับสวัสดีครับพัทยาพัทยานะฮะได้ไปแล้วสำหรับ1,000สำหรับข้อความอื่นๆนะครับที่พลาดไปไม่เป็นไรนะครับสู้ต่อสู้ต่อเนาะแจกทุกเช้าวันนี้ขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับทิปเลดี้ประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันภัยขอบคุณน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดครับ

0: โดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆ

0: Academy ครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซับคอนไทยแลนด์2026ศูนย์กลางการจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตในที่เดียวชุมนุมผู้ผลิตชิ้นส่วนจากในและต่างประเทศพร้อมงานจับคู่ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคพบ TPA คาราคุริคอนเทสที่เปลี่ยนแปลงกลไกธรรมดาสู่นวัตกรรมอัจฉริยะเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตญี่ปุ่นใน Imidas Manufacturing Fair พร้อมสัมมนาใหญ่ BOI Symposium ขับเคลื่อนอนาคตและการลงทุนจัดร่วมกับ4งานอุตสาหกรรมใหญ่13-16พฤษภาคมคมนี้ไบเทคบางนาจัดโดย BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ Informa Market

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ร่วมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกจิตเล็ดๆพร้อมลุ้น 1,100 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
2: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้จึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
1: ชีวิตมันอ่อมบ๊อบบ๊อบให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
3: Let's go
4: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
5: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
4: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
5: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
4: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
6: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
4: มัมช้อยมัมเลือก
5: เมียวเลิฟ
7: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด

0: Orange Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดี
10: คุณมีกลิ่นหืนไหม
9: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขัวไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิพย
7: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
12: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์

0: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพยางดันหลอบบูเลสปอนทีจี
1: ตกยังแกว่ายังไม
2: ่ตกมันอาจจะเป็นที่อื่นตกนะแต่ว่าแถวอโศกน่าจะยังนะ
1: ก็ชะโงกชะโงกอยู่เนี้ยมัน
2: ไม
1: ่ฮะดูเลยดีกว่าอุ้ยพื้นถนนเปียก
2: อ๋อเหรอแสดงว่าตกแล
1: ้ว
2: ไม่เพราะว่าเรามองออกไปจากห้องจัดรายการอะกระจกมันจะซ้อนกันแล้วมันมีแบบฟิล์มไง
1: แต่มันตกไม่หนักคุณผู้ฟังมันปล่อย
2: ปล่อยปล่อยหรืออาจจะหนักไปแล้วโดยที่เราไม่รู
1: ้เออหันหลัง
2: ไปท
1: ี
2: ก็คืออ้าวไปแล้วจ้านี่หลายๆพื้นที่มันจะเย็นบ้างไหมอะมันก็โอเคบ้างเน
1: าะก็ฉ่ำขึ้นอะผมว่ามันก็ดีกว่าตอนที
2: ่แบบฝนถึงฝนช่ำ
1: ฝนช่ำฟ้าแดดมันเปรี้ยงๆมันก็ร้อนกว่านี้อันนี้ก็ดีขึ้นแหละ
2: นะเดี๋ยวรอดูนะช่วงนี้9โมงนะอากาศเป็นแบบนี้
1: ครับ
2: เดี๋ยวเธอดูอีกทีสักบ่าย3
1: แดดจะมาเปรี้ยงหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้เออ
1: ป่วยนะเดี๋ยวฉันป่วยนะ
2: วันนึงก็คือหลายฤดูนะคะอ่ะว่าแต่มีใครที่ใช้เส้นพุทธมณฑลสาย1หรือเปล่าคุณผู้ฟังหรือว่าเอาจะแบบไปในเส้นทางแถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกรุงเทพมหานครเขาก็มีการประกาศแจ้งคนที่ใช้รถใช้ถนนให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเนาะเพราะว่าเขามีการปิดแล้วก็เบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะคะบนถนนพุทธมณฑลสาย1นะคะตั้งแต่จุดตัดถนนพรานนกถึงพุทธมณฑลสาย4จนถึงบริเวณสะพานข้ามคลองบางน้
1: อ
2: ยจริงๆหมดเริ่มแต่เมื่อวานแล้วนะ11พฤษภาคมยาวไปจนถึง20พฤษภาคมนี
1: ้
2: ปิดตลอด24ชั่วโมงก็คือการปิดการจราจรในครั้งนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย1ช่วงที่1นะคะจากถนนเพชรเกษมถึงถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะขยายผิวจราจรบริเวณสะพานข้ามคลองบางน้อยเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแล้วก็ช่วยลดปัญหารถติดในระยะยาวนะคะก็มีคำแนะนำนะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางสังเกตป้ายเตือนหน่อยนะคุณผู้ฟังแล้วก็สัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดก่อสร้างนะคะเพื่อไปใช้ทางเบี่ยงชั่วคราวแล้วก็คนที่จะเดินทางผ่านเส้นนี้เผื่อเวลาจ้าเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อยนะ 15-30 นาที
1: ฉันเผื่อไม่รู้จะเผื่อยังไงแล้วล่ะ
2: อ่ะเผื่อไปเลยชั่วโมงนึงเซฟ
1: ๆฉันเผื่อแล้วฉันก็สายทุกวันเลย
2: หรือไม่ถ้าไม่เผื่อละกันอ่ะก็เลี่ยงไปใช้เส้นทางใกล้เคียงในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้เนาะไม่ว่าจะไปเส้นไหนอะต่อให้เป็นเส้นปกติธรรมดาเราก็ต้องเผื่อเวลากันอยู่แล้วว่าเรา
1: ก็เผื่อทุกวัน
2: เผื่อทุกวัน
1: จะไปไหนก็ต้องคิดเผื่อล่วงหน้า
2: เผื่อมากเผื่อน้อยหรือว่าจะไปแบบเส้นทางไหนมันก็ต้องวางแผนการเดินทางเหมือนกันเนาะหรือไม่ก็ดูแบบว่าเอ้ยแดงหรือเปล่าหรือว่าส้มๆ
1: เนี่ยจะได้รู้ว่าเฮ้ยต้องรีบออกแล้วนะ
2: จะได้ไปที่นั่นไง
1: เอาเหรอไม่เอาฉันขอเลี่ยง
2: จะได้เจอมิตรมวลมิตรมหาชนติดอยู่บนเส้นทางเดียวกันนะคะอ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังร้อนนี้ค่ะเมื่อกี้เราเห็นพูดเลยเธอมันร้อนมากเลยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ช่วงที่ผ่านมาเน
2: าะเอาไม่อยู่นะร้อนนี้ถึงเวลาบอกลาแอร์ตัวเก่านะคะแล้วเปลี่ยนมาใช้แอร์ของ Star Air
1: Star Air
2: ใช่เย็นเร็วทันใจทำงานเงียบให้คุณหลับสบายตลอดคืนนะคะไม่ว่าห้องเล็กหรือห้องใหญ่ Star Air มีแอร์ให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีครบทุกขนาด BTU ให้คุณได้เลือกดีไซน์เขาสวยนะเข้าได้กับทุกสไตล์บ้านด้วยแล้วก็ติดตั้งง่ายดูแลสบายนะคะใช้ได้ยาวๆคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะเลือกแอร์ที่เข้าใจคุณเลือก Star Air นะคะลองติดต่อสอบถามได้เลยที่ LINE @StarAir หรือโทร02-961-9620-6นะคะหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย Star Air ทั่วประเทศได้เลย Star Air เย็นจริงเงียบจริงประหยัดจริงในเครื่องเดียวคิดจะซื้อแอร์ตัวใหม่ต้องคิดถึง Star Air นะคะ
1: ต้องลองครับคุณผู้ฟัง
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบบูเลสปอนทีจีดีเจเพลย์ลิสต์55 minutesดีเจเป้
1: 9โมงกับอีก5นาทีครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่เป้นะครับในวันอังคารเนาะนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะพอวันอังคารก็ส่งข้อความมาเขาเรียกส่งมาเกียมเตรียมนั่นแหละนะครับส่งมาเตรียมไว้แบบโอ้หลายข้อความเลยวันอังคารนานๆฟังทีแล้วนะพี่เป้เดี๋ยวนะฮะแล้วก็จองเพลงกันมาเต็มเลยนะฮะพี่เป้ขอเริ่มที่เพลงนี้ครับมีเสียงฟ้าเสียงฝนให้มันเข้ากับบรรยากาศหน่อยจำกันได้ไหมครับพวกเรา B.O. ขอบคุณถ้าฟ้าฝนจะเป็นใจ

ุณฟังบอกว่าแค่เพลงแรกก็กรี๊ดแล้วครับพี่แป้งอันนี้บอกว่ากรี๊ดกรี๊ดไปยาวมากนานๆฟังทีเนาะในวันอังคารบรรยากาศแบบนี้ขอเพลงตะโกนบอกฟ้าที่เจสันยังได้ไหมครับอย่าตะโกนบอกว่าพอแล้วไม่ไหวแล้ววิธี Messenger เขาส่งมาบอกแบบนี้โอ้ก็อาจจะลำบากหน่อยเนาะก็ขับระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับพอฝนตกแล้วมันมักจะถนนลื่นอ่ะนะอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้นะพี่ Messenger นะ

ีคนบอกว่าพอเปิดเพลงนี้แล้วนึกถึงภาพคำว่าในไลฟ์ที่พี่เป้พี่โบพี่พียูร้องประสานเสียงเปิดงานนะคะยังจำภาพนั้นได้อยู่เหรอโอ้โหนะเพลงนี้จากโอโซนนะครับจากไม่เคยรักเสียงร้องนำนี่จะเป็นเสียงของไฮนะฮะคุณผู้ฟังอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพลงนี้นานๆฟังทีจริงๆแล้วนานมากนะคุณผู้ฟังปีไหนใครจำได้ไหมเอ่ย

ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความมาบอกกันเพลงนี้จากอัลบั้มสัญญาของบนเมื่อปีพ.ศ.2529ครับพี่เป้ปีนี้ปีอะไร2569อุ้ย40ปีแล้วคุณผู้ฟังเพลงนี้สุดไหมล่ะสุดจริงๆนะครับตำแหน่งราชาเพลงฟินจะหนีพี่เป้ไปไหนได้เปิดแต่ละเพลงพ่อคุณเอ้ยเด็ดแหมขอบคุณมากนะฮะส่งมาแบบนี้ใจเป๊ะฟู

็นอีกเพลงหนึ่งนะครับที่เราไม่ได้ฟังกันนานมากแล้วเนาะไม่ลืมจาก UHT นะฮะกับวันอังคารนั้นฟังทีอยู่กับพี่เป้นะครับแล้วก่อนหน้านั้นเมื่อกี้มีคนถามว่าเพลงของใครของเหมาพิชญากรนะครับอยากกอดเธอสักครั้งจะขอมากไปหรือเปล่านี่แหละประโยคที่ติดหูเหลือเกินอุ๊ยๆๆเพลงนี้ก็ติดหูมากนะมั่นใจว่าร้องตามได้แน่นอนเต้ต้นติว3ต่อกับ BKK ครับ

ข้อความนี้บอกว่าโหระดับตำนานทุกเพลงเลยครับพี่เป้คิดถึงมากครับขอบคุณที่หามาให้ฟังนะครับเนาะคิดถึงศิลปินเหล่านี้มากๆเลยนะคุณผู้ฟังเนาะว่าไหมวันนี้มีหลายข้อความนะครับที่ช่วยกันเลือกเพลงนี้มาต้องเปิดแล้วล่ะ XYZ นะฮะกว่าจะรักครับ

พวกเรายังจำสมาชิกของ XYZ ได้ไหมว่ามีใครบ้างเสียงร้องนำในเพลงนี้ก็พี่เอเนาะพี่เอมีพี่โบมีพี่ติ๊กมีพี่อ้อมีพี่หนึ่งมีพี่อุ้มเนี่ยอะสมาชิกของ XYZ นะฮะมีคนบอกว่าถ้าจะเปิดกันขนาดนี้ขอโอ้ยๆของพี่แจ้ด้วยสิอยากเปิดให้ทุกเพลงเลยนะครับที่ส่งกันมานะครับแต่บางเพลงนี่ติดเรื่องของพระป่าลิขสิทธิ์กันอยู่ครับคุณผู้ฟังไปขอให้หน่อยสิเนี่ยอย่างเงี้ยโกหกหน้าตายอย่างเงี้ยโกหกหน้าตายของพี่เท่อุเทนพรหมินทร์เนาะถ้าผมมีโอกาสเจอพี่เท่นะเดี๋ยวคราวหน้าผมจะขอเอ่ย

พี่เท่พี่เท่ขอลิขสิทธิ์มาเปิดให้หน่อยได้ไหมอ่ะอยากเปิดในกรีนเวฟหรือคุณผู้ฟังรู้จักพี่เท่ไหมล่ะฝากเอ่ยปากขอให้หน่อยสิไหนๆวันนี้เราก็รู้สึกว่ามันครึ้มฟ้าครึ้มฝนอากาศมันก็แบบว่าน่านอนเหลือเกินหนึ่งเพลงนี้น่าจะเหมาะมากนะฮะฟังเพลงนี้ไปแล้วเราก็หลับตาไปจะได้เคลิ้มไปด้วยกันพี่ต่ำชรัตเฟื่องอารมณ์ครับ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านงาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cute Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มีคนบอกว่าพี่เป้ถ้าหลับตาแล้วอ่ะมันก็ต้องฝันตามด้วยนะงั้นพี่เป้ให้ฝันแบบนี้ดีกว่าฝันหวาน

0: ลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ขอชวบมาฟังเพลงใหม่นะครับในช่วงของ Debut Track กันหน่อยนะฮะคุณผู้ฟังเพลงนี้จากน้อง Tigger ครับชื่อเพลงว่าต้องโทษเธอ

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

ทดเวลาเจ็บเอาแบบนี้ชั่วโมงหน้าด้วยได้ไหมพี่เป้กำลังฟินเลยเนี่ย ก็อยากอยู่นะแต่วันอังคารนานๆฟังทีก็1ชั่วโมงแล้วกันคุณผู้ฟังเนาะเอาทุกวันอังคารเราจะได้มาเลือกเพลงเพราะๆแล้วก็ฟังไปด้วยกันนะครับเมื่อกี้ชวนให้หลับตาแล้วพอหลับตาแล้วก็ต้องฝันด้วยก็เป็นฝันหวานแล้วคุณผู้ฟังก็ส่งมาบอกว่าถ้าฝันแล้วอ่ะพี่เป้มันต้องให้ครบสูตรเราต้องละเมอด้วยนั่นไงงั้นขอปิดท้ายวันอังคารนานๆฟังทีในชั่วโมงนี้กับเพลงนี้แล้วกันนะครับก้อนหินละเมอเอาให้ครบกันเลยขอบคุณมากนะครับส่งข้อความมาให้โล่บ้างให้มงมั่งใจฟูจริงๆขอบคุณนะครับที่มีความสุขไปด้วยกันในชั่วโมงนี้นะฮะอุ๊ยข้อความนี้บอกว่าบางครั้งฟังเพลงเพราะๆก็ทำให้เรามีความสุขได้เนอะๆๆพี่เป้เนอะขอบคุณนะแค่พี่เป้ขอบคุณด้วยครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
4: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตะซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
8: ์อร่อยเกินต้าน

0: ันแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10 ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี

0: พียงแค่เอ่ยชื่อมาก็ดังสมชื่อ
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: ClubInspire Day
0: ดังพันกรคุณนายแม่แห่งยุคกับเส้นทางที่พิสูจน์ว่าถ้าอยากสำเร็จต้องก้าวข้ามทุกบททดสอบไปให้ได้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: Green Update
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: คุณผู้ฟังเขาส่งข้อความมาบอกว่าลำใหญ่
4: ลำใหญ่
5: อุ้ยลืมเปิดเธอ
4: เนี่ยหน้าลำใหญ่ลำใหญ่ของแท้
3: เขาบอกว่าหน้าลำใหญ่มากเลยนี่เราเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วใช่ไหมพี่เป้ลำใหญ่ลำใหญ่
4: ใช่เข้าสู่หน้าฝนแล้ว
3: มาแล้วหรอ
4: แล้วแหละตกขนาดนี้เธอ
3: ไม่ใช่พายุหรอ
4: หรือว่าต้องรอให้ทางกรมอุตุเขา
3: ประกาศอย่างชัดเจน
4: อย่างเป็นทางการหรืออะไรยังไงก่อนไหมอ่ะหรือยังไงอ
3: ่ะรอ
4: หรือเขาประกาศไปแล้วปะ
3: ยัง
4: อ๋อยัง
3: เขาบอกช่วงนี้พายุเข้าใช่ไหม
4: พายุเข้า
3: ใช
4: ่มันจะมีช่วงแบบวันที่นี้ถึงวันที่นี้ให้เรามาระวังอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คือก็มาอยู่เรื่อย
3: ก็มาแหละก็คือหลังจากนี้ผมว่าหน้าฝนอย่างจริงจังแล้วล่ะ
4: ติดตามเนาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะหรือแม้แต่เรื่องของภาวะโลกร้อนคือมันไม่ได้มีผลกระทบแค่เรื่องของธรรมชาติระบบที่เวทสิ่งแวดล้อมต่างๆเท่านั้นนะแต่ว่ามรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ก็ได้รับสิ่งนี้เหมือนกันก็คือเป็นภัยคุกคามต่อมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆของประเทศต่างๆนี่เลยกรีซค่ะน่าจะอยากกรีซเลยแหละ คือเรียกว่าเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่เลยนะคะจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภาวะโลกร้อนซึ่งมันมีความเขาเรียกอะไรมันมีความรุนแรงมากขึ้นน่ะแล้วความถี่มันก็เกิดบ่อยขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางการกรีซเริ่มที่จะประเมินความเสี่ยงของแหล่งโบราณคดีแล้วก็โบราณสถานเรียกว่าครั้งใหญ่แล้วนะเพื่อที่จะวางแผนป้องกันเพราะที่ผ่านมากรีซเจอไฟป่ารุนแรงมากคลื่นความร้อนยาวนานด้วยรวมไปถึงปัญหาระดับน้ำทะเลที่มันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีผลโดยตรงเลยนะคะต่อแหล่งโบราณคดีที่ส่วนใหญ่ก็อยู่กลางแจ้งเนาะอย่างกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นอย่างนี้นะเมืองโบราณโอลิมเปียซึ่งเป็นสถานที่ให้กำเนิดกีฬาโอลิมปิกนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเจอกับไฟป่าอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยเป็นต้นคลื่นความร้อนที่รุนแรงและยาวนานมันยังเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วยนะไอ้อย่างนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยที่เดินทางมาเที่ยวชมก็ทำให้ทางการเนี่ยเขาต้องลดเวลาในการเข้าชมตามสถานที่นั้นๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาที่แบบเป็นช่วงวันที่วันนั้นมันอาจจะเป็นวันที่อุณหภูมิแบบสูงสุดมากๆอ่ะ
3: ครับ
4: ไม่ไหวเนาะ
3: จริง
4: แต่มันจะมีอยู่พักนึงอ่ะที่กรีซเขาเจอคลื่นความร้อนที่มันแบบโอ้โหโหมกระหน่ำมากๆแล้วก็เจอไฟป่าแบบรุนแรงด้วยอ่ะ
3: หนักเลยเนาะ
4: อ
3: ีกคลื่นความร้อนเนี่ยผมก็เคยไปเจอมาที่อังกฤษเน
4: ี่
3: ย
4: มันขนาดไหนอ่ะความแบบสิ่งที่มันความรู้สึกที่มันเรียกว่ามัน
3: นี่มัน
4: ค
3: ือ
4: คลื่นความร้อนอ่ะ
3: มันร้อนพาว
4: ความร้อนมันความรู้สึกอ่ะมันมากมายขนาดไหนกว่าอากาศที่มันร้อนทำอย่างบ้านเราอ่ะที่บอกว่าเธอมันร้อนโหดมากเลยอ่ะคลื่นความร้อนนี่มันขึ้นไปอีกกี่ระดับอ่ะ
3: ก็ถ้าความรู้สึกอ่ะคืออุณหภูมิมันอยู่40กว่าตอนที่ผมเจอนะแต่ฟิลไลท์เนี่ย
4: ฟิลไลท์เท่าไหร
3: ่มันไปเกือบ50
4: หรือว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่ฟิลไลท
3: ์ไม่รู้เหมือนกัน
4: มันคือเรื่องจริง
3: มันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ
4: ุณหภูมิจริงหรือเปล่า
3: แทบจะแก้ผ้าอยู่ละ
4: ใจเย็น
3: ๆไม่ไหวจริง
4: ๆอย่าไปทำอนาจารแถวนั้น
3: แล้วอังกฤษอ่ะห้องพักอ่ะถ้าเกิดว่าเราไปตามต่างเมืองนอกๆกันนะ
4: ไปนอกเมือง
3: เขาไม่ติดแอร์กันนะ
4: ไม่ติดแอร
3: ์เขาก็ร้อนกันแบบระอุอยู่อย่างนั้น
4: เพราะบ้านเมืองเขาก็ไม่ได้
3: มันเย็นๆอยู่แล้วไง
4: นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันและเป็นความท้าทายสำหรับมนุษย์เราด้วยเหมือนกันเนาะนะคะ
3: คุณผู้ฟังมาช่วยละพี่เป้
4: ค
3: ะเขาบอกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างจริงจังวันที่18นี้ล่ะค่ะ
4: สัปดาห์หน้าน
3: ี่ไงมาแล้วกลาง
4: ๆนึกว่าเข้าไปแล้ว
3: ตอนนี้มันเป็นหางพายุอยู
4: ่หางเลยเนี่ย
3: ลงกันหน่ำมาก
4: โอ้ยนะอ่ะปิดท้ายการค่ะคุณผู้ฟังตราแม่ครัวค่ะชวนคุณผู้ฟังมาเปิดจานเด็ดแสนอร่อยนะคะพร้อมลุ้นรับกระเป๋าผ้าสุดชิคจำนวน5รางวัลสุดพิเศษกติกาง่ายๆเลยเพียงคุณผู้ฟังเข้าไปที่โพสต์ปักหมุด Facebook ตราแม่ครัวเข้าไปสิเร็ว
3: ๆเอาเข้าตอนนี้เลยนะ
4: ตอนนี้เลย
3: เร็วๆ
4: เข้าไปที่โพสต์ปักหมุด Facebook ตราแม่ครัวแล้วร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล
3: ครับ
4: ทายชื่อเมนูลับที่รังสรรค์ความอร่อยด้วยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: ผัดซีอิ๊วใช้ซีอิ๊วแน่นอน
4: ทายชื่อเมนูลับที่รังสรรค์ความอร่อยด้วยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: ป้าหนึ่งซีอิ๊ว
4: เธอเข้าไปยัง
3: คิดก่อน
4: เธอต้องเข้าไปก่อนเออ
3: คิดก่อน
4: แล้วแท็กเพื่อน2คนเสร็จแล้วแชร์โพสต์เป็นสาธารณะด้วย
3: แท็กแกแท็กปุ้ม
4: เอออะไรเงี้ยแล้วติดแฮชแท็กแฮชแท็กนั้นคือซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแชร์โพสต์เป็นสาธารณะด้วยนะเออไปเป็นแบบว่า private ไม่มีใครเห็นนะจ๊ะเท่านี้เองก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลกระเป๋าผ้าตราแม่ครัวดีไซน์น่ารักจะใส่ไปเที่ยวใช้ไปช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง17พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยทาง Facebook ตราแม่ครัวมาลุ้นรางวัลกันเยอะๆนะ
3: พี่เป้คะไม่มีเพื่อนนะคะแท็กใครดีคะแนะนำแท็กอ๋อปองศักดิ์แล้วก็แก้มวิชญานีก็ได
4: ้เธอถามเขาก่อนแท็กพี่เป้ไหมล่ะ
3: ถือว่ารู้จักเขาแล้วเราก็เป็นเพื่อนเขาแหละ
4: แท็กพี่เป้แล้วก็แท็กพี่เป้
3: อืมก็ได้แต่แนะนำให้ออฟกับแก้ม
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความ
3: รู้สึกดีดีมีข้อความหนึ่งส่งมานะฮะจากคุณพัทเขาส่งมาบอกอ๋อจากแม่กุ้งบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปชมคอนเสิร์ตของนักศึกษาหอการค้าสาขาอีเวนต์จัดมีวงดนตรีทั้งหมด4วง Good Mood Asia 7 Bedroom แล้วก็ Trim and Down ด้วยวัยแบบคุณแม่รู้จักแค่2วงสุดท้ายก็เลยอยากจะขอเพลงจากวง Asia 7สักเพลงอะค่ะพี่เป้เปิดให้ได้ไหมถ้าถามว่าเพลงอะไรคุณแม่ก็ไม่รู้จักชื่อเพลงแค่จากแม่กุ้งนะคะโอ้แม่กุ้งอ่ะพี่เป้เปิดให้ไปเลยเพลงแรกฟังเลยนี่คืองานจาก Asia 7นะครับชื่อเพลงว่าฉันยังมีประโยชน์อยู่ไหมไม่รู้ว่าเขาเอาเพลงนี้ไปร้องในคอนเสิร์ตหรือเปล่าลองฟังดูนะแม่กุ้งนะ

มีคนบอกว่าอุ๊ยพี่เป้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกชอบเลยค่ะมันเพราะดีนะคะเอสซูเว่นนะฮะก็มีงานเพราะๆอยู่หลายเพลงนะครับถ้าชอบก็จำชื่อเพลงไว้แล้วก็ถามถึงได้นะฮะเดี๋ยวพี่เป้จะเปิดให้ฟังบ่อยๆได้ฉันยังมีประโยชน์อยู่ไหมนะครับนั่นคือชื่อเพลงนะครับจากเอเชียเซเว่นครับ

มีข้อความหนึ่งส่งมานะครับบอกว่าอยากจะส่งกำลังใจให้กับน้องที่ทำงานนะครับพี่เป้นะฮะคือเช้าเนี้ยเขาได้รับข่าวว่าน้องเขาแท้งลูกคนแรกด้วยพี่เป้โอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้แบบรัวๆด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าอยากให้เปิดเพลงขอให้เธอหายดีนะฮะของน้องเติ้ลเฟิร์สวันนะครับจัดไปครับ

0: ดี Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่ว่าExpress
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: พาไปฟังบรรยากาศเพลงอื่นๆกันต่อนะครับจาก Cover the Life ล่าสุดนะครับอันนี้บรรยากาศจากออฟปองศักดิ์นะครับรักแรกครับเอาเพลงนี้มา cover ไว้

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: 10:33 นครับยังอยู่กับพี่เป้ที่นี่กรีนเวฟเนาะนะครับได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้แล้วนะครับ1เพลงนี้อ่ะเป็นเสียงร้องของใครนะครับแล้วชื่อเพลงอะไรนะครับตั้งใจฟังครับ1 2 3เอ้ยขึ้นมาแบบนี้เลยฮะพี่น้องนะฮะนึกออกยังถ้ายังฟังครั้งที่2ครับคุ้นมั้ยคุ้นมั้ยหรือยังมึนตึ๊บอยู่อีกที ส่งคำตอบมาเออนะฮะแล้วอย่าลืมแนบเพลงที่อยากฟังไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังเฉลยกันครับ
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคคาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคคาแรดมีชื่อลองเข้าไปดูที่เพจแมคคาแรด
5: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
6: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
5: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดโงสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงร้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบาๆ
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย21ถึง24พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
9: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมคี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเครื่องไฟฟ้า MEA E-Serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
10: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโหยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
11: โดยขนมปังกรอบตาโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7 Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Coatประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
2: สิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร
3: ์มาเฉลยกันดีกว่านะฮะกับโจทย์เพลงที่ให้ทายวันนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเพลงคุ้นมากเลยพี่แป้แต่นึกไม่ออกว่าของใครไอ้ยะเดี๋ยวได้อ๋อพอเฉลยปุ๊บอ๋อเลยทายว่าเป็นเพลงรักไม่มีกฎเกณฑ์ของพี่เอกเรื่องบนเตียงของพี่บอยแค่กระจกกั้นหรือเปล่านะแพ้แล้วพานของไอซ์นะใจสั่งมาของโลโซเป็นไงล่ะโอ้มาหนักกันมากหนักใจออโตบานก็มาไม่จำนนของติกรก็โอ้โหเพลงนี้เก่ามากเลยนะจะมีมาให้ทายเหรอเพลงนี้หลากหลายมากนะฮะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเธอไม่เคยตาย

ก้อนหินก้อนนั้นโอ้โหไปไกลมากคุณผู้ฟังหลากหลายมากนะครับสรุปแล้วคือเพลงอะไรอ่ะลองฟังดูนะฮะเมื่อกี้ปล่อยไปคือใช่ไหมแค่นี้นะฮะฟังเต็มๆนะฟังเต็มๆว่าคือเพลง

0: นี่คือแพ้แล้วผ่านนะฮะจากไอซ์สรัญญูนะครับเย้ทายถูกแล้วพี่เป้ดีใจจังเลยเย้เย้คนไหนถูกก็ส่งมาบอกกันอย่างเงี้ยนะฮะส่วนคนที่ตอบผิดก็จบข่าวจ้าฮ่าฮ่าผิดแปลวแปลวแปลวแปลวพี่เป้มันขึ้นต้นมันเหมือนเราไม่มีขุดเกลือเลยนะพี่เป้นะโดนพี่เป้แกงนะฮะไม่เกี่ยวนะครับก็ตอบผิดบ้างถูกบ้างสลับกันไปกันละกันนะครับวันนี้ผมเรียกกับคนตอบถูกครับเก่งมากเก่งมากขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives นะฮะจากธนาคารออมสินด้วย Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin ครับ Smiley
1: Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
0: เอาล่ะคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวเราคงจะทิ้งท้ายด้วยเพลงที่คนที่ตอบถูกเขาเลือกไว้นะครับเขาเลือกเพลงขี้แพ้คนเดิมโอ้เมื่อกี้ฟังแพ้แล้วผ่านแล้วเลือกขี้แพ้คนเดิมตามด้วยฟังไปด้วยกันตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องโมนะครับสุภิเป้พรุ่งนี้จะกันใหม่แปดโมงพรุ่งนี้เผื่อเวลาด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้โรงเรียนเขาเปิดเทอมกันบ้างแล้วเนี่ยฮะในบางโรงเรียนแล้วก็ฝนถ้ามันลงมาอีกก็รถมันจะติดหนักมากนะฮะสู้ๆครับทุกคนแล้วเจอกันวันนี้ไปแล้วนะฮะมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12
0: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้กล้าดแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร02-740-7400
4: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในครับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook ครับ Friday Fan Page ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน

0: คะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราคะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้สิ้นคุณสามารถประกอบทำประกันภัย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาว

0: เวทีแห่งการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมกว่า 2,000 แบรนด์จาก250บริษัทผู้นำนวัตกรรมการผลิตชั้นนำอัปเดตกลยุทธ์การผลิตมากกว่า50สัมมนาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพร้อมโอกาสเชื่อมต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมโดยตรงจัดร่วมกับอีก4งานอุตสาหกรรม 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา Intermac 2026จัดโดย Informa Markets
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัด

เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: สวัสดีคู่ฟังสวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีพี่ปุ้มนะครับ
0: แปลก
2: ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคู่ฟังตอนนี้มีท่านไหนเป็นหมอไหมฮะถ้าเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งที่มีอุบัติเหตุแบบหัวไปฟาดอะไรสักอย่างแล้วมันรูปแล้วมันรู้สึกว่ามันบุ๋มลงไปหรือว่ามันเลียบไปอ่ะมันจะกลับมาไหม
0: ผนังเออยังไงอ่ะมันจะกลับหมอฟัง
2: ถ้าคุณหมอฟังอยู่คือเดี๋ยวมันจะกลับมากลมดิ๊กเหมือนเดิมหรือว่ามันจะเรียบเหมือนเดิมหรือว่าไอ้ที่มันเรารู้สึกว่ารูปไปแล้วมันบุ๋มลงไปเนี่ยสักพักมันจะมีการเติมเต็มแล้วก็กลายเป็นเหมือนรูปแล้วมันจะโค้งมาเหมือนเดิมได้ไหมชี้แจงมานิดนึง
0: ต้องไปสัญญาหรืออะไรยังไงไหมหรือว่าต้องไปเติมอะไรหรือเปล่า
2: แล้วการที่นั่งทำงานแล้วเผลอหลับนกไปอ่ะหรือว่าบางทีมันนึกอะไรไม่ออกเกี่ยวกับรอยบุ๋มไหม
0: ไม่แหละนอนไม่พอทำอะไรหลายอย่างเกิน
2: ใช่ใช่ใช
0: ่มันก็เลยมีวูบ
2: โอเคโอเคโอเคอ
0: ันนั้นไม่น่าเกี่ยวกับที่หัวไปฟาด
2: โอเคแต่เรื่องบุ๋มเนี่ยถามจริงๆนะ
0: เรื่องบุ๋มถามจริ ง
2: เรื่องบุ๋มถามจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้เคยเล่าเหมือนกันว่าลูกสาวเคยหัวฟาดพื้นอย่างนี้แล้วมันก็มีความเหมือนที่แบบรูปไปแล้วมันเลียบไปเลยอ่ะใจหายเหมือนกันแต่มันกลับมากลมเหมือนเดิมได้ไงมันเหมือนกับมันปุ๊กขึ้นมาได้แหละ
0: เพราะว่าน้องเขายังเด็ก
2: หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ไงสาเหตุไงแต่มันกลับมาได้ไงคุณผู้ฟังหรือไงต้อง
0: อยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นหน้าเขาเมื่อกี้เขาบอกว่าน้องเขายังเด็กหน้าเขาแบบตึงขึ้นมาเลยอ่ะ
2: เขากลับมาหายดีละเมื่อกี้ได้อารมณ์โกรธชั่วโมง
0: ลองจับดูอาจจะหายบุ๋มแล้วก็ได
2: ้หรือฟิลเลอร์ช่วยได้ไหมเราเติมเป็นฟิลเลอร์ได้ไหม
0: ใช่ไหม
2: เราอาจจะคุยกันสนุกนะแต่ว่าเขาไม่ได้สนุกกับเราด้วยนะจริงเขารูปแล้วรูปอีก
0: เจ้าตัวเขากังวลอยู่
2: จริง
0: ก็เลยบอกว่าใจเย็นๆจ้ะ
2: จริงเพราะจริงๆเนี่ยมันเพิ่งผ่านมาอาทิตย์สองอาทิตย์เองเนาะใช่ไหมมันเร็วมากอ่ะนะครับก็ลองดูอันนี้ถามจริงนะใครที่เป็นคุณหมอลองแนะนำเขามาหน่อยว่าไอ้ร่องนี้เดี๋ยวมันจะเติมกลับมาเองได้หรือเปล่า
0: หรือว่ามันจะต้องมีวิธีอะไรยังมีแนะนำไหมคะ
2: จริงๆแล้วถ้าง่วงไม่เป็นเวลาเนี่ยเกี่ยวกับแผลหรือเปล่า
0: ต้องพักผ่อนเพิ่มขึ
2: ้
0: น
2: กลับมาเรื่องเดิม
0: อันนั้นหมอจะด่า
2: อันนี้ไม่พี่ปุ้มถามนะคืออันนี้ถามทุกคนทำไมช่วงนี้มันง่วงพั่มเพื่อจังเลยเนี่ย
0: ง่วงมาก
2: เราก็เป็นนะ
0: อินซูลินพุ่ง
2: โอ้ยเบาหวานเหรอ
0: เบาหวาน
2: เบาหวานเหรอ
0: ปริมปริมละตัวร่างกายมันน้ำตาลปริมปริม
2: พี่เบียดหน้าเปลี่ยนไหมนะพี่เบียดหน้าเปลี่ยนไหมนะทำไมมีเช็ดกระจกคุณหญิงเช็ดกระจกให้เลยเหรอเดี๋ยวนี้
0: เช็ดกระจกเห็นหน้าดีเจไม่ชัด
2: เห็นหน้าดีเจไม่ชัด
0: อยากจะเห็นหน้าพี่โบชัดๆเลยเช็ดกระจกไ
2: งโอเคโอเคเห็นชัดแล้วเนาะ
0: วันนี้มีใครช่วงนี้ยังมีใครเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ไหม
2: ก็อาจจะมีบ้างนะผมว่าแต่ว่าอาจจะน้อยแล้วอ่ะเนาะส่วนใหญ่ก็กลับไปทำงานปกติแต่ว่าอาจจะมีบางสายงานที่รู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ต้องเข้างานเข้าออฟฟิศทุกวันก็ได้
0: ก็สามารถทำที่บ้านที่ไหนก็ได้
2: จริ งโบยังเห็นนะเห็นแบบทุกสมัครหางานอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขายังเป็นไฮบริดอยู่เลยอ
0: ่
2: ะมีบ้างแหละบอกว่าน
0: ะคะที่อินเดียค่ะนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเขาออกมาเรียกร้องนะคะว่าให้ประชาชนเนี้ยช่วยกลับมาใช้มาตรการประหยัดพลังงานแบบตอนที่เราเจอโควิด
2: work from home กันบ้างน้ำมันแพง
0: ใช่
2: มั้ยฮะ
0: work from home เดินทางไปต่างประเทศก็ลดลงหน่อย
2: นี่ไงฟังกินมอร์นิ่งโชว์เขาบอกว่าลดการเดินทางแล้วก็ลดการซื้อทอง
0: ใช่ๆๆนะคะเพราะถ้าเกิดว่าสงครามตอนออกกลางมันยืดเยื้อเนี่ยโอ้โหกระทบเศรษฐกิจแน่นะคะผู้นำของอินเดียเขาบอกว่าการใช้ชีวิตอย่างประหยัดแล้วก็มีวินัยในช่วงนี้ก็เหมือนเป็นความรักประเทศร
2: ูปแบบกันนะ
0: ซึ่งเขาก็ย้ำเขาบอกว่าอินเดียจำเป็นจะต้องรักษาเงินตราต่างประเทศให้ได้มากที่สุดท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องเพราะปัจจุบันนะอินเดียนำเข้าน้ำมันดิบมากถึง 90% ของความต้องการทั้งประเทศ
2: ผ่านฮอร์มุซนี่แหละเนาะ
0: ใช่แล้วก็ต้องเจอกับต้นทุนพลังงานที่มันพุ่งสูงนะคะหลายพันล้านดอลลาร์นะนอกจาก work from home แล้วนะคะผู้นำอินเดียยังขอให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะด้วยได้ไหม
2: ช่วยกันหน่อย
0: แชร์รถกันทางเดียวกันไปด้วยกันประมาณนั้น
2: ครับผม
0: ลดการใช้น้ำมันนะคะแล้วก็ฝากไปถึงเกษตรกรด้วยเหมือนกันว่าอยากจะให้ลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่ง
2: อ๋อช่วงนี้มันยากเนาะ
0: เพราะว่าพอลดผลกระทบจากภาวะปุ๋ยขาดแคลน
2: ครับครับ
0: แล้วก็ต้นทุนการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นพอผู้นำอินเดียพูดปุ๊บตลาดการเงินร่วงปั๊บ
2: มันกระทบทันทีใช่ไหม
0: ตลาดหุ้นอินเดียร่วงปั๊บมากกว่าพันจุดในการซื้อขายช่วงเช้าเมื่อวาน
2: แต่กับผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาออกมาพูดตรงๆเนาะว่ามันต้องการความช่วยเหลือยังไง
0: ด้วยนะคะซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดของรัฐบาลอินเดียเลยนะนับตั้งแต่วิกฤตตะวันออกกลางเริ่มกระทบเศรษฐกิจโลกอ่ะแล้วก็คำพูดของนายกโมดีอาจจะเป็นสัญญาณว่าร ัฐบาลเนี่ยกำลังเตรียมออกมาตรการควบคุมการใช้พลังงานเพิ่มเติมไหมนะรวมถึงอาจจะปรับขึ้นราคาน้ำมันในประเทศแบบนี้เพราะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมสำคัญสำคัญของบ้านเขาหลายๆอย่างก็เริ่มที่จะนั่งไม่ติดเหมือนกันนะ
2: คนเขาเยอะมากด้วยไงเนาะ
0: นะคะโดยเฉพาะโรงงานผลิตแก้วพลาสติกพลาสติกกระเบื้องอะไรปุ๊บแถบนี้
2: มันผลกระทบไปหมดเลยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วจริงๆเอาจริงๆแล้วเริ่มเห็นเพื่อนบ้านเราเลยก็หลายๆประเทศเนี่ยเขาเริ่มมีการออกมาเหมือนกับประกาศมาตรการอะไรหลายๆอย่างในประเทศของเขาเองบ้างแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับบ้านเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเหรอ
0: มีเหมือนกันแหละแต่ว่าเราก็มีการประกาศ
2: เช่นที่เราก็เขาก็มีประกาศมาเรื่อยๆแหละ
0: ใช่ไหมเป็นระยะ
2: แต่พี่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีมาตรการอะไรที่แบบมันโหมันแข็งแรงหรือว่ามันน่ากลัวขนาดเท่าที่แบบเราได้ยินมา
0: ขอความร่วมมือลดใช้พลังงานพื้นฐานทั่วไปอ่ะที่เราก็พูดกันอยู่ตลอด
2: แต่จริงๆต่อให้ไม่ประกาศนะผมว่าเราทุกคนก็เหมือนเราก็รู้แหละว่าจริงๆตอนนี้มันไม่ใช่ภาวะปกติอ่ะทุกคนก็คงช่วยกันไม่ได้ช่วยอาจจะไม่ได้ช่วยส่วนรวมโดยตรงแต่ว่าเอาแค่ช่วยในครอบครัวของเราเองเนี่ยตอนนี้เราก็รัดเข็มขัดมากๆแล้วเน
0: า
2: ะ
0: มากบางบ้านก็อาจจะแทบหายใจไม่ค่อยออกแล้วตอนน
2: ี้ใช่มันรัดที่สุดและเรื่องของการประหยัดทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำมัน
0: ถูกรวมหมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณ
2: ค
0: ือผู้ประกอบการหรืออยู่ในสายอุตสาหกรรมที่กำลังเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นวันนี้จะบอกคุณว่ามีโอกาสดีค่ะที่คุณไม่ควรพลาดนะIntermac 2026
2: ครับ
0: งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรและโซลูชันการผลิตระดับนานาชาตินะคะที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงในธุรกิจ
2: เยี่ยมเลยครับ
0: ในงานคุณไปเลยคุณจะได้พบกับเทคโนโลยีล่าสุดนะคะทั้ง Machine Tools Automation นะคะ Robotics แล้วก็ Smart Manufacturing ที่ช่วยลดของเสียลดเวลาการผลิตและเพิ่ม Productivity อย่างเป็นรูปธรรมนะคะพร้อมโอกาสในการเปรียบเทียบโซลูชันจากกว่า 2,000 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก
2: โอ้โหเยอะมากนะ
0: เยอะมากจริงๆแล้วก็คุณจะได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยนะคะ
2: ครับ
0: เพื่อที่จะช่วยให้คุณเนี่ยตัดสินใจลงทุนได้อย่างแม่นยำทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในงานเดียวนะคะที่งาน Intermac 2026งานเริ่มวันนี้เท่าไหร่12ป่ะ
2: วันนี้ไม่ได้12แล้ว
0: งานเริ่มพรุ่งนี้วันแรก
2: โอเค13เนาะ
0: 13ถึง16พฤษภาคม69นะคะงานจัดอยู่ที่ไบเทคบางนานะคะลงทะเบียนฟรีล่วงหน้าได้แล้ววันนี้นะคะแล้วมาค้นหาโซลูชันที่ใช่เพื่อลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณนะคะโอ้อีกหนึ่งงานใหญ่งานดีไม่อยากให้พลาด
2: จริงแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับผู้ประกอบการด้วยนะ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกรายเจอกับต้นทุนที่มันพุ่งสูงจริง
2: จริงช่วงนี้มันหนัก
0: ก็คือหลังแบบหลังแอน
2: ช่วงนี้แอนเลย
0: แอนลงไปไหนแล้ว
2: ช่วงนี้เดินเป็นนกกระยางเลยค่
0: ะ
2: หรือว่าจริงๆใครได้ไม่ได้มีเป็นผู้ประกอบการเนี่ยแต่ว่าเราลองไปหาไอเดียหรือว่าช่องทางดูก็ได้เนาะฟังดูน่าไปดูมากเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะไม่ควรพลาดนะอินเตอร์แม็ก2026
2: ครับ
0: ค่ะอยู่กับพี่โบนะช
2: ่
0: วงหน้ารอบเที่ยงเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
2: ครับ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: DJ playlist 55 minutes DJ Bo
1: มีคนบอกวันนี้พี่โบพี่ต๊อกใส่เสื้อเหมือนกันหรือเปล่า
2: เหมือนหรออ
1: ๋อนี่ถ้าเปิดมามีสี่เหลี่ยมอยู่ในเสื้อเหมือนกันนะครับผมเป็นตัวเอ้ยแต่ของผมเป็นตัวไข่หัวล้อแต่ของพี่ต๊อกเป็นตัวโดเรมอนกับโนบิตะโทนสีขาวไงคุณผู้ฟังนะคนหน้าตาดีแต่งตัวเหมือนกันน่ะใช่ไหมฮะไม่อยากจะรับหรอขอโทษที่ดึงเข้ามาลำบากด้วยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเปิดต้นชั่วโมงกันไปแล้วนะครับเปิดต้นรายการกันไปแล้วด้วย11โมงอีก12นาทีโบมาประจำการเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคมนะครับคุณผู้ฟังฮะมาก็มาด้วยต้องบอกว่ามากับฝนเลยเนาะวันนี้ตื่นมาก็มีฝนแบบโปรยปลายตั้งแต่ที่บ้านผมแล้วนะฮะแถววัดเสมียนนาลีเนี่ยก็มีฝนแบบอันนี้เป็นละอองจริงก็คือไม่ได้หนักอะแต่ว่าก็เห็นเลยว่าพื้นมันเริ่มแบบเป็นละอองลงมานะครับไม่หนักไม่เปียกแต่พอให้หยุ่มหยิมให้พอรำคาญใจและพอให้รถติดนะครับเช้านี้รถติดนะสำหรับโบนะออกมาจากแถวประชาชื่นวิ่งวิภามาขึ้นโทเวต่อได้ทางด่วนติดมาตลอดทางแต่ว่าไม่น่าเชื่อตรงใกล้ๆทางลงพระราม9เนี่ยไม่ค่อยติดคุณผู้ฟังจะมาติดอีกทีก็คือตรงแยกอโศกเพชรนี่แหละนะครับแล้วก็เริ่มเห็นกันแล้วว่ามีหลายๆโรงเรียนแถวบ้านผมเนี่ยก็จะมีแสงโสมเปิดแล้วนะครับหลายๆโรงเรียนเริ่มเปิดกันแล้วแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสศุกร์นี้เนี่ยก็จะมีอีกหลายโรงเรียนที่เริ่มเปิดกันแล้วเต็มๆเนี่ยก็คือวันจันทร์หน้าเนี่ยอันนี้คือเผาจริงแน่นอนคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยผมว่าละคนจะต้องตื่นเช้าขึ้นเนาะคุณผู้ฟังอันนี้บอกตัวเองด้วยบอกคุณผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมฮะพูดคุยกันหรือว่าจะช่วยกันจัดรายการก็ได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะฮะคุณผู้ฟังมีอะไรก็ส่งมานะครับส่งมาเถอะแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องของเมนูอาหารที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตกับชากรีนเวฟกันด้วยนะครับคุณพุทธดีบอกอีกแล้วเหรอใจตรงกันอีกแล้ว2คนนี้ผมแต่งตัวเหมือนกันบ่อยเหรอฮะไม่ได้สังเกตเลยนะครับก็ต้องมีกันบ้างดิคุณผู้ฟังใช่ไหมล่ะนะฮะน้องสัตว์สี่ตอนเด็กๆหนูเคยโดนรถสองแถวชนหัวแตกเดียวสัตว์สี่โดนรถสองแถวชนแต่ว่าทำได้แค่หัวแตกเท่านั้นเองนะครับน้องสัตว์สี่แข็งแรงมากๆเขาบอกตอนนี้หัวหนูเนี่ยขอโทษนะฮะไม่ได้ตั้งใจแต่หัวเราะเลยเขาบอกตอนนี้หัวหนูเนี่ยยังอยู่ทรงเดิมเลยค่ะจะมีแต่รอยแผลเป็นบนหัวอ๋อก็คือทรงเดิมที่นี่ก็คือมันไม่ได้บุบมันไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันมีแค่รอยแบบรอยแผลเป็นอะไรอย่างงี้ป่ะน้องสัตว์สี่เนาะดีแล้วมาระวังกันหน่อยสัตว์สี่ถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะสัตว์สี่เนาะนะครับคุณชัยใจดีบอกสวัสดีคุณป่องในละครบรรยายชนก้นครัวในละครช่องแสงเห็นแวบๆตอนนั้นเนี่ยหล่อใสเลยตอนนี้หล่อกว่าเก่ารวยกว่าเก่าสาธุขอบคุณมากครับเจอฝนไหมครับวันนี้เจอเหมือนกันเจอตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ขอเพลงมาด้วยนะครับมื้อเที่ยงนี้คงต้องพึ่งพี่ๆไรเดอร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมมีเมนูอะไรน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตกับคุณชัยใจดีแล้วกันนะครับเรามาเปิดต้นชั่วโมงให้มันคึกคักกันหน่อยดีไหมบรรยากาศก็ชวนง่วงอยู่แล้วไง

ยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับตอนนี้11โมงกับอีก21นาทีคุณแมวดำนำโชคบอกส่งมาบอกว่าสวัสดีตีนี่ไปส่งลูกตั้งแต่ตี 5:30 มา2วันละง่วงเกินเบอร์มากแล้วก็ดูบรรยากาศเซ่พร้อมเกินใช่บรรยากาศช่วงนี้มันน่านอนมากเลยนะคุณผู้ฟังเนาะเนาะตื่นมาก็แบบมันไม่สว่างอ่ะขนาดเปิดม่านมาแล้วแล้วมันก็ยังแบบอึมครึมมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออตื่นมาวันนี้นะมันพร้อมที่จะนอนต่อจังเลยเนาะ หลายๆคนเป็นแบบนี้นะครับมีเมนูอาหารมาบ้างแล้วด้วยอัศศิวันนี้เขาเสนอมาเมนูยามเกือบเที่ยงก่อนเลยนะคะพี่โบข้าวไก่กระเทียมไข่ดาวค่ะเมนูจากน้องอัศศินะครับชุนแอนบอกคุณดูบอลดึกไงคะคุณดีเจโบไม่ได้ดูเลยคุณแอนนะคะหรือไม่ก็ง่วงตามวัยผมว่าน่าจะเป็นอย่างหลังเนอะมันตื่นมาแล้วมันไม่ค่อยสดชื่นเดี๋ยวนะถ้าตามวัยต้องตื่นมาสดชื่นหรือเปล่าหมายถึงว่ายิ่งอายุมากมันนอนแบบไม่ต้องเยอะป่ะไม่รู้เหมือนกันผมเป็นคนติดนอนมากเลยครับชอบนอนที่สุดเลยอ่ะแต่ว่าทุกวันนี้มันก็ไม่ได้นอนเท่าสมัยวัยรุ่นแล้วไงมันแบบต่อให้เราแบบใช้ชีวิตดึกๆตอนเช้าก็ต้องตื่นแล้วไงไหนต้องตื่นพาลูกไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยกิจวัตรประจำวันตอนนี้มันก็นอนลำบากแต่ถ้าพูดแล้วเนี่ยก็คือเป็นคนชอบนอนมากชอบสุดๆเลยฮะ He miss me all the time He love me as a way He give me cushy back Yeah Give me yeah. give my name นี่คือ That Mixy Mix That Mixy และนี่คือฟ้ารัก

มาถึง Chilling Track นะครับผมกลางชั่วโมงพอดีเลยนะครับวันนี้สำหรับ Chilling Track เนี่ยก็เปิดเพลงนะครับให้กับคุณผู้ฟังท่านนี้ไปไหนนี่คุณเบลพีเขาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้มากๆนะครับผมวง Mirr นี่แหละ Mirr M-I-R-R-R นะครับมันต้องแบบรอเรือห่อเยอะๆหน่อย Mirr นะครับกับเพลงนี้นี่แหละนะครับชื่อเพลงว่ายิ่งห้ามยิ่งยุครับผมไม่ค่อยได้เปิดเมอร์เลยเนาะแต่จริงเมอร์เนี่ยก็มีแฟนๆอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะย้ำอีกทีนี่คือยิ่งห้ามยิ่งยุนะครับผมยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave และนี่คือหนึ่งเพลงในช่วง Chilling Track ของเราครับผม

0: งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: มีคุณผู้ฟังถามมาว่าพี่โบตรวจสุขภาพหรือยังนะครับปีนี้ตรวจไปแล้วตรวจตั้งแต่ช่วงประมาณแบบกุมภาพันธ์อะไรอย่างนี้นะครับตรวจไปแล้วแต่ว่า เขาบอกว่าก็บางคนบางช่วงอายุนะปีนึงจริงๆก็ตรวจ2ครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างต่ำๆเนี่ยก็ควรจะปีละครั้งเนาะควรจะต้องตรวจสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวนี้เราอาหารการกินสภาพอากาศอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะบางทีค่าฝุ่นนู่นฝุ่นนี้มันอาจจะทำให้สุขภาพหลายๆอย่างเนี่ยร่างกายเรามันแปรปรวนก็ได้นะครับคุณผู้ฟังมีเวลาหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพเนี่ยลองหาโอกาสไปตรวจกันดูนะครับส่วนคุณกบิกุลบอกว่าส่งพัสดุไปให้โบได้รับยังคะได้มาเมื่อวานนี้แล้วครับพี่กบพี่กุลขอบคุณมากขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็จะมีของทั้งคุณ คุณกบพี่กุลด้วยและมีของเพื่อนด้วยคุณตุ๊กป่ะผมอ่านชื่อผมจำไม่ได้อ่ะแต่ว่ามีของ2ชิ้นเลยนะครับก็จะเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักซึ่งคุณกบกับเพื่อนเนี่ยเขาทำกันมาเองด้วยน่ารักมากขอบคุณมากๆนะครับก็มีของให้ DJM ด้วยได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับผมส่วนคุณสิทธิ์ชยานี่เขาบอกว่าเมื่อกี้ลงไปซื้อข้าวกลางวันป้าคนขายเรียกว่าสุดหล่อดีใจมากเลยครับมารู้ทีหลังว่าป้าไม่ได้เรียกเราคนเดียวเสียใจมากครับพี่โบขอเพียงพี่ไม่หล่อลวงหน่อยครับเหตุการณ์น่าเห็นใจมากๆนะครับนึกว่าเขาเรียกเราคนเดียวนะครับแต่เปล่าป้าเรียกสุดหล่อทุกคนนะครับเหมาะมากเพลงนี้พี่ไม่หล่อลวงครับผมจัดให้เลย

มีเมนูมาเพิ่มเติมนะครับยำแหนมครับผมหมูกระเทียมพริกไทยแกงส้มนะครับอ่ะก็มีเมนูจากคุณผู้ฟังเนี่ยส่งมาเพิ่มเติมนะครับส่วนคุณเยาวลักษณ์ส่งสปาเกตตี้กะเพราหมูสับมาค่ะมีไก่กระเทียมของน้องสัสสิก่อนหน้านี้กับไข่ดาวมาแล้วด้วยนะครับคุณผู้ฟังอ่ะใครยังคิดไม่ออกที่นี่จะกินอะไรก็ลองดูนะครับตามที่โบได้บอกไว้เดี๋ยวคงจะมีมาอีกเรื่อยๆนะฮะคุณกบิกุลส่งมาแล้วเขาบอกว่าเพื่อนที่ส่งของมาให้DJM เนี่ยอีกหนึ่งท่านก็คือคุณนานานั่นเองขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นานาด้วยนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับผม

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ตอนนี้มีหลากหลายเมนูนะครับหลั่งไหลส่งกันเข้ามาเยอะมากเอาเป็นว่าตอนนี้เวลาไม่พอแล้วเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันกับที่นี่ 106.5 Green Wave เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันว่าวันนี้ชาว Green Wave ทานอะไรกันบ้างเดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ MioGo สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
4: กินข้าวบ้างนะลูกอย่าทำแต่งาน
5: กินข้าวบ้างนะพ่ออย่าทำแต่งาน
4: นอนดึกอีกแล้วพ่อเป็นห่วงนะ
5: นอนดึกอีกแล้วผมเป็นห่วงนะ
4: ดูแลตัวเองบ้างนะลูกจะได้ไม่ป่วย
5: พ่อก็ดูแลตัวเองบ้างนะพ่อจะได้ไม่ป่วยผมอยากอยู่กับพ่อไปนาน
3: ๆคนที่คุณห่วงเขาก็ห่วงคุณอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่ออยู่กับคนที่รักคุณไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดอ่ะ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
8: ก็มัมช้อยส์หอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
7: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
8: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
7: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
9: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
7: มัมช้อยส์มัมเลือก
8: เหมียวเลิฟ
10: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
11: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
12: วิธี Save Energy แบบ
13: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
14: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
15: สวัสดีรอบหนึ่งครับ
16: เร็วมากเลยแป๊บเดียวก็เที่ยงแล้วอ่ะ
15: มันผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆอ่ะ
16: ใช่ค่ะนะเราพูดคุยกันนะคะเกี่ยวเรื่องของวิกฤตพลังงานโลกเนาะโอ้โหทำเอาอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมนี่ก็ปวดหัวเหมือนกันนะ
15: ปวดหัวมาก
16: นะคะอุตสาหกรรมการบินเช่นเดียวกันนะคะ
15: โอ้โหกระทบหนักๆเลยดีกว่าตรงเนี้ย
16: อยากจะกรีดร้องนะคะที่เกาหลีใต้มีรายงานเขาบอกว่าสายการบินที่เป็นแบบสายการบินราคาประหยัดอ่ะประกาศลดเที่ยวบินไปกลับรวมกว่า900เที่ยวนะแล้วก
15: ็
16: พร้อมใช้มาตรการฉุกเฉินเช่นให้พนักงานลาโดยไม่รับค่าจ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจำนวนเที่ยวบินที่ยกเลิกเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะ
15: อะไรฮะ
16: ถ้าเกิดว่าสรุปตารางบินเดือนมิถุนายนเรียบร้อยแล้ว
15: ครับผม
16: นะคะตอนนี้มันยังไม่เรียบร้อย
15: มันอาจจะมีลดอีกใช่ไหม
16: ถูกรอสักครู่
15: แต่เข้าใจได้นะเพราะว่าตอนนี้พอตั๋วมันแพงการเดินทางมันก็น้อยลง
16: ใช่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สายการบินเขาบอกว่าความต้องการเดินทางในเส้นทางระยะกลางแล้วก็ระยะไกลเนี้ยมันซบเซาลงนะคะก็เรื่องของราคาเชื้อเพลิงที่มันเพิ่มสูงขึ้นนี่แหละ
15: จริงจริง
16: นะคะอย่างเจจูแอร์เขาบอกลดเที่ยวบินระหว่างประเทศไปกลับ187 เที่ยวนะคะหรือคิดเป็น 4% ของเที่ยวบินทั้งหมดที่ให้บริการ
15: ครับ
16: ก็ในเส้นทางจากอินชอนนะว่าไปหลายที่เลยอ่ะกรุงเทพสิงคโปร์ดานังฟูกวกนะคะอันนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะ
15: ครับ
16: แล้วก็ยังระงับเที่ยวบินเส้นทางเวียงจันทน์2 เดือนตั้งแต่ปลายเดือนเมษาที่ผ่านมา
15: ครับ
16: นะคะอันนั้นเจจูแอร์หรืออย่างถ้าเป็นสายการบินจินแอร์นะคะลดเที่ยวบินไปกลับ176 เที่ยวในหลายจุดหมายปลายทางเหมือนกันจนถึงสิ้นเดือนนี
15: ้ครับ
16: นะคะอย่างถ้าเป็นเอเชียนะแอร์ไลน์ก็ลดเที่ยวบินไปกลับ27 เที่ยวใน6 เส้นทาง รวมถึงพนมเปญแล้วก็อิสตันบูลนะคะจนถึงกรกฎาค
15: ม
16: แต่ถ้าไปดู Korean Air เขาบอกว่ายังไม่มีการปรับลดเที่ยวบินในตอนนี้แต่เขาบอกว่าก็กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันจ้าย
15: ังไงมันก็คงเป็นวิธีการของสายการบินที่มันจะต้องรอดให้ได้ในช่วงนี้นะ
16: ใช่ไหมล่ะ
15: ใช่ไหมฮะนี่คือด้วยการวางแผนนะวันนี้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเหตุการณ์เรื่องของสงครามมันยังยืดเยื้อเนี่ยยังไงก็ต้องมีการลดเพิ่ม
16: คือมันไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดๆเลยว่ามันจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างน
15: ี้มันวางแผนระยะยาวยากอะเน
16: า
15: ะแล้วก็ถ้าที่ฟังดูเขาบอกตอนนี้พวกน้ำมันสำรองเนี่ยก็กำลังล่อยหล่อลงไปเรื่อยๆแล้วก็วิกฤตขึ้นอ่ะผมว่ามันก็จะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของวิกฤตการน้ำมัน
16: อ
15: ่ะใช่ไหมครับ
16: เพราะว่าหลายๆประเทศก็ต้องเตรียมรับมือนะ
15: จริงเนาะมันโดยตรงอยู่แล้วขนาดเราขับรถมันยังได้รับผลกระทบเลยอ่ะ
16: ใช่ค่ะ
15: แล้วไฟล์หนึ่งเนี่ยมันใช้น้ำมันมหาศาลนะคุณผู้ฟัง
16: นะก็เขาบอกว่าราคาเชื้อเพลิงเครื่องบินนะถ้าเกิดภาวะสงครามนี้มานะพุ่งสูงขึ้นถึง 2.5 เท่าแล้วนะ
15: เนาะเขาก็ต้องแบกภาระตรงนี้กันเยอะเนาะ
16: ใช่ใช่
15: เนี่ยสังเกตเนี่ยลองไปลงพวกเที่ยวบินหรือว่าลองดูไฟล์ต่างๆดูก็ได้ว่าตอนนี้ราคาอีโคโนมี
16: ่เท่าไหร่
15: เดินทางไปไหนไดเรกหรือว่าไปมีการไปเวียที่ไหนก็แล้วแต่โ
16: ห
15: ตอนนี้ราคามันสูงมากจริงพี่ต๊อกเน
16: า
15: ะเข้าใจเลยแบบถ้าใครจะมาจองตั๋วเครื่องบินตอนนี้จำเป็นต้องบินไปไหนเนี่ยโหตอนนี้ราคามันโหดมาก
16: เป็นลมนะ
15: เป็นลมคือถ้าไม่มีความจำเป็นผมว่าตอนนี้หลายๆคนก็คงไม่เดินทางกันหรอกเน
16: า
15: ะ
16: คนละเงาไปก่อน
15: จริงมีแต่ความจำเป็นอะถ้ามันต้องเดินทางช่วงนี้นะคะ
16: ใช่ค่ะหรือถ้าเกิดเป็นคนที่แบบว่าโอ้จับจองกันมาล่วงหน้าเป็นปีแล้ว
15: ก็ต้องอย่างนั้น
16: นะต้องเดินทางช่วงนี้พอดีหรืออะไร
15: จริงนะครับอ่ะก็ค่อยๆเช็คกันต่อไปแล้วกันช่วงนี้มันคงจะมีอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็คงจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าผันผวนในเรื่องของตั๋วเครื่องบินอะผมว่าเยอะเลยแหละตอนเนี้ย
16: ทุกอย่างมันดูผันผวนหมดอะ
15: ไฟท์ตรงนี้ลำบากเลยเนาะ
16: แม้แต่เรื่องของไฟท์เรื่องของเที่ยวบิน เรื่องของมันจะจบไหมนะสงครามนะมันจะยังไงนะมันจะคุยกันรู้เรื่องหรือสักทีหรือยังนะ
15: นั่นน่ะสิ พี่ต๊อกมีดูไหมว่าปกติถ้าเราจะไปบินแบบปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าอย่างเงี้ยจริงๆช่วงนี้เราก็เริ่มดูกันแล้วเน
16: า
15: ะ
16: ยังไม่อยากดูแล้ว
15: กลัวเข้าไปแล้วใจมันหายเน
16: า
15: ะ
16: เอาตาจะทำให้จิตใจดีก่อน
15: ครับผมนี่มีคนถามว่าโบรับงานจากการทรัมป์ไหมครับเป็นจัดทรัมป์นะฮะก็คือนักสนุกท่านโดนัลด์ทรัมป์ไม่ว่าเขาไม่ถึงตัวหรอก
16: ไม่น่าไม่น่าน
15: ะครับก็ได้แต่หวังว่าคุณทรัมป์ก็จะใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆเบาลงได้แล้วนะได้แต่พูดนะไม่ถึงหูก็หรอกคุณพี่ลำบากมากคุณพี่พอเถอะนะครับ
16: ส่งท้ายกันนะช่วงนี้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังกับ45ปีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กนะคะมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กค่ะได้รับการสนับสนุนหนังสือแบบฝึกเสริมทักษะสำหรับเด็กนะคะจำนวน 7,500 เล่
15: ม
16: จากบริษัทเคล็ดไทยจำกัดนะคะเพื่อเอาไปใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิคือหนังสือเหล่านี้เนี่ยนะคะจะถูกนำไปใช้ในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเด็กผู้ถูกกระทำความรุนแรงซึ่งอยู่ภายใต้การช่วยเหลือของมูลนิธิพร้อมทั้งกระจายไปยังโรงเรียนคุ้มครองเด็กแล้วก็โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและครอบครัวนะคะนอกจากนี้หนังสือยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญนะที่จะช่วยสนับสนุนคุณครูค่ะในการส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพของเด็กได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องหนังสือ 7,500 เล่มนะคะกำลังรอการเดินทางไปหาเด็กๆใน102โรงเรียน30จังหวัด
15: ครับผม
16: ซึ่งการสนับสนุนของคุณผู้ฟังนะคะจะช่วยให้หนังสือเหล่านี้ไปถึงแล้วก็ถูกใช้อย่างมีความหมายทุกการให้ของคุณนะคะไม่เพียงส่งหนังสือนะแต่เรียกว่าเป็นการส่งต่อโอกาสในการเรียนรู้ให้เด็กอีกจำนวนมากเลย
15: จริงหนังสือมันมีพลังจริงๆฮะ
16: มากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยอยากจะชวนผู้ฟังนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงได้นะด้วยการบริจาคผ่านระบบ e-donation
15: ครับผม
16: นะคะซึ่งชาว Green Wave สามารถสแกน QR code ได้นะที่เพจ Green Wave 1065ได้เลย
15: ง่ายๆเลย
16: ใช่การบริจาคจะลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ
15: ครับ
16: นะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็ได้โทรไปที่เบอร์นี้นะ024120738
15: ครับผม
16: 024120738หรือ081565 4669
15: ครับผม
16: 081565 4669
15: ไม่ชัวร์ก็ลองมาเช็คในเพจได้
16: ใช่ค่ะ
15: ใช
16: ่
15: ไหม
16: เข้าไปที่เพจ Green Wave 1065ได้เลยนะคะร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาด้วยกันนะกับ45ปีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กค่ะ
15: เยี่ยมมากดีด้วยเพราะว่าเป็นการเคลียร์หนังสือที่บ้านด้วยไง
16: คือถือว่าเป็นการส่งต่อโอกาสที่ดีมากๆจริง
15: จริงฮะจริงๆหนังสือเล่มนึงเนาะ มันทำให้เด็กแบบสร้างจินตนาการหรือว่าได้หลุดออกจากสิ่งที่เขาได้เติบโตได้ฝึกวิธีคิดอะไรเยอะมากนะฮะแล้วก็ผมเห็นหลายๆบ้านก็จะมีหนังสือกันเยอะแล้วก็อย่างบ้านผมอ่ะคือบางบ้านอาจจะเป็นคนชอบอ่านซ้ำได้อย่างผมอ่ะบางทีอ่านจบไปแล้วไม่ค่อยกลับมาซ้ำเน
16: า
15: ะก็จะวางสิบสิบสิบสิบกันไปมันก็ดูสวยอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราซื้อหนังสือเล่มใหม่มาก็ที่มันก็ไม่พอแล้วพี่ตอกจริงๆเอามาบริจาคกันได้แบบนี้เลยนะครับหนังสือเล่มนึงเนี่ยอย่างที่พี่ตอกบอกมันมีคุณค่าแบบมหาศาลเลยเน
16: า
15: ะ
16: ใช่แล้วนะคะก็เลยมาชวนคุณผู้ฟังด้วยเน
15: า
16: ะ
15: ดีมากครับอีกหนึ่งโครงการดีๆลองเข้ามาเช็คในเพจของ Green Wave 1065ได
16: ้ค่ะอย่าอยู่กับพี่โบ
15: ครับ
16: ช่วงหน้าเดี๋ยวว่ากันค่ะ
15: ครับผม
17: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
18: ทั่วประเทศ
19: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
15: ชั่วโมงที่2ครับเที่ยงกับอีก13นาทีนะฮะยังอยู่กับโบนะครับอยู่ด้วยกันชั่วโมงสุดท้ายนะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้นะครับก็พูดคุยทักทายช่วยกันจัดรายการได้นะครับส่งเพลงที่อยากจะฟังได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับผมเนี่ยเริ่มมีเมนูหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากสำหรับเที่ยงนี้นะครับอัปเดตกันเลยดีกว่านะคุณผู้ฟังฮะเผื่อใครกำลังจะเดินออกไปทานข้าวแล้วก็แบบเอ๊ะกินอะไรดีนะคุณอรพินแนะนำตามนี้นะครับเที่ยงแล้วทานก๋วยจั๊บยวนค่ะข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนี่มีทั้งขาวทั้งหวานเลยนะครับผมคุณนันนะส่งเป็นสุกี้น้ำค่ะสำหรับมื้อเที่ยงนี้นะครับแล้วก็จะมีอย่างคุณพิมพกาส่งเป็นส้มตำไก่ย่างนะครับผมมีอีกนะฮะคุณมงคลการช่างนี่ปกติได้เมนูเขาโอ้โหน่าสนใจว่าลองมาดูวันนี้คุณมงคลการช่างนะฮะแนะนำบอกว่าเมนูเจ้านายบะหมี่ผัดกระเพราหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนี่เขาบอกว่าผ่านมาเนี่ยเจ้านายพาไปเลี้ยงนะคะนี่จะบอกเรื่องจริงปะเนี่ยโอ้ยขอบคุณมากนะครับฝากนี่กราบนี่ถ้าดูกล้องเนี่ยจะเห็นเลยว่ายกมือประนมกราบอยู่ที่ตรงหว่างคิ้วเลยนะครับขอบคุณเจ้านายล่วงหน้าไปเลยนะครับผมส่วนคุณนัชยาส่งเป็นแกงส้มชะอมกุ้งอันนี้เป็นฝีมือคุณแม่นะครับส่วนคุณกัลยาณีเนี่ยร่วมประกวดด้วยส่งเป็นพะแนงเนื้อข้าวไข่เจียวกับข้าวสวยร้อนๆค่ะดีเจโบน่ากินจังเลยไม่ไหวแล้วประมาณนี้ก่อนนะคุณผู้ฟังผมน่าจะได้ไอเดียกันเยอะแล้วแหละนะครับวันนี้12พฤษภาคมนะครับเที่ยงกันอีก15นาทีได้เวลาต้องทานข้าวกันแล้วนะครับคิดเมนูไม่ออกก็ก๊อปตามนี้ได้เลยนะจ๊ะ

0: หลายพื้นที่ตอนนี้ฝนตกกันอยู่นะครับคุณแมวดังก็บอกว่าหิวฝนก็ตกนะคะกำลังจะหาบะหมี่กึ่งนะคะมาช่วยเรานะคะก็หาอะไรก็ได้ตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วด้วยนะคะหาอะไรทานกันด้วยส่วนตอนนี้ได้เวลาของเพื่อนเป็นหมอกันแล้วนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวจะมาถามหมอเพื่อนด้วยเป็นเรื่องอะไรลองไปฟังพร้อมกันเลยครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: แตงโมหวานชะอ้าวตกพื้นไปแล้วอุ๊ยเดี๋ยวรีบเก็บก่อนทฤษฎี3วิตกแป๊บเดียวเชื้อโรคจะไม่ทันเห็นหรอก
1: พี่โบหยุดทฤษฎี5วิหรือ3วิไม่มีอยู่จริงในวิทยาศาสตร์หรอกค่ะเพราะเชื้อโรคสามารถย้ายเข้าสู่อาหารได้ทันทีที่สัมผัสพื้นทิ้งไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
2: เอ้าแต่เมื่อกี้มันแค่เสี้ยววิเองนะหมอเพื่อน
1: แม้แต่เสี้ยววิก็ไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าขนมพี่โบมีความชื้นอย่างพวกผลไม้หรือว่าขนมเปียกๆเชื้อตัวแสบอย่างซัลโมเนลล่าเขาจะเกาะติดแน่นเป็นพิเศษปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ทำให้พี่โบท้องร่วงรุนแรงหรืออาหารเป็นพิษจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้เลยค่ะไม่สนเลยนะคะว่าจะกี่วิ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
5: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62
0: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: สาขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาโมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร

ความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: และเฟวิกแล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อครีมเว
2: ฟซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิการินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

จบเรียบร้อยครับสำหรับคลาสสิกคลับของเรานะฮะไม่ใช่สิจบไปเรียบร้อยสำหรับเท่ากับที่เดิมไม่พ่อโยคีเบย์บอยคุณฟังบอกยังไม่ได้ฟังเลยจบแล้วหรอคะยังไม่จบนะครับเพิ่งเข้ามาถึงอ่านผิดนิดหน่อยนะครับคลาสสิกคลับของเราวันนี้นะครับมาช่วงท้ายชั่วโมงพอดีเลยนะครับเรื่องงานของ 3DC มาฝากกันจริงๆวงนี้เนี่ยก็เป็นวงเราจะเรียกว่าเป็นแบบสายแบบแนวยังไงดีอ่ะเหมือนจะเป็นจะฮิปฮอปก็ไม่ได้ถึงกับฮิปฮอปขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเหมือนอีกหนึ่งกลุ่มนักดนตรีนอกกระแสดีกว่าในนามวง 3DC นะครับก็จะมีพี่ๆประกอบด้วยกัน3ท่านแล้วก็มีเพลงที่เป็นเพลงในสไตล์ที่ต้องบอกว่าค่อนข้างแปลกจากในยุคนั้นนะครับก็เป็นเพลงแบบมีความสมัยใหม่หน่อยนะครับอย่างเพลงนี้อย่าดีกับฉันเลยนะครับเริ่มมาเปิดกันในวันนี้จาก 3DC ลองฟังกันดูนะฮะ

0: และนี่ก็คือ 3DC นั่นเองนะครับกับอย่าดีกับฉันเลยจริงๆต้องบอกว่าเป็นแนว R&B นะครับเนาะก็ออกในปี90ถึงแม้จะไม่ได้มีเพลงออกมาเยอะมากแต่ว่าถ้าพูดถึง 3DC เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็ยังนึกถึงเพลงของพวกเขาได้อยู่นะครับก็จะมีเพลงอยู่ในความทรงจำอยู่หลายเพลงอยู่เหมือนกันนะครับนี่คือ 3DC ครับเปิดในช่วงของคัสเซ็ตคลับครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับในช่วงของโบนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอยู่กันต่อกับพี่ยูนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคุณผู้ฟังฮะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมเลยช่วง11โมงถึงบ่ายโมงแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยยังไงหาอะไรทานกันด้วยจะบ่ายโมงแล้วด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ลองเช็คกันดีๆนะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าฝนจะตกกันอีกช่วงเวลาไหนช่วงนี้เนี่ยตกทุกวันนะฮะวางแผนกันดีๆเตรียมรองเท้าร่มหรือว่าใครที่รู้ว่าอาจจะไม่ได้เอารถมาต้องโดยสารรถประจำทางอย่างเงี้ยลองเช็คเวลากันดีๆนะเย็นๆตกหนักๆเนี่ยโหกลับบ้านยากแน่นอนคุณผู้ฟังยังไงด้วยความเป็นห่วงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับมีความสุขมากๆนะครับผม
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
2: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
4: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
3: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ที่ไหนนะคะขออีกที
3: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ผมคิดว่างูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดาม
1: ันไม่ใช่เลย
0: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
2: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
0: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
3: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยง

0: ลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
1: ไม่ต้องส่งไฟขึ้นฟ้าเพียงแค่เอ่ยชื่อมาก็ดังสมชื่อ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: ดังพันกรคุณนายแม่แห่งยุคกับเส้นทางที่พิสูจน์ว่าถ้าอยากสำเร็จต้องก้าวข้ามทุกบททดสอบไปให้ได้พุธนี้3 ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
3: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงคลิปพะยะเธอจะคิดถึงคลิปพะยะทิปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต่
4: อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: เข้าตังเข้าตัง
6: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
7: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
6: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
7: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
6: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
8: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
6: มัมช้อยส์มัมเลือก
7: เมียวเลิฟ
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
11: เร่งรีบตองนี
12: ้เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
12: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่นๆ
12: รวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
12: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
12: หรือละลายกับน้ำสูบ
11: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
12: อมแล้วชื่นใจ
13: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Liveคัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
14: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพยางดันลอบบูเลสปอนทีที
1: ร้อนมะ
2: ไม่นะ
1: ไม่นะเพราะว่าเห็นฝนตกนะมันก็น่าจะช่วยบรรเทาความร้อนไปได้บ้างแต่ว่าบางทีแบบบางที่นะตกแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หยุดมันยิ่งร้อนหนักเข้าไปใหญ่เลยอ่ะ
2: หรอ
1: เขาบอกว่าวันนี้ดีพี่อากาศดีพี
2: ่อากาศดี
1: ดี
2: ครับผม ดีกว่านั้นคือ
1: ดีกว่านั้นคือ
2: ได้เจอหน้าพี่ไง จริงๆวันไหนผมไม่ได้เจอหน้าพี่นะผมรู้สึกว่าความสุขของผมหายไป
1: หรอ
2: จริงรู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้มาทำงานแล้วแบบเหมือนมาทำงานไม่ครบอ่ะ
1: พูดแล้วมองตาด้วย
2: จริงๆจริง
1: ๆไม่ชอบเลยอ่ะคนที่พูดอะไรแบบนี้เราไม่ส่งสายตาอะไรอย่างเงี้ย
2: คนเราพูดอะไรออกมาพูดออกมาจากใจพี
1: ่มองไปทางอื่นไง
2: เนี่ยผมก็คิดถึงพี่ตลอดนะพี่ไม่เชื่อผมหรอ
1: เตงเขาอยู่ทางนี้เขาอยู่ตรงนี้
2: อยู่นี่เหรอโอเค
1: อยู่ตรงข้าม
2: ใช้ใจพูดไม่เปิดตา
1: แต่เปิดหน่อยก็ดีนะคะมาติดตามกันนะคุณผู้ฟังจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซันตาบนเรือสำราญนะคะเรื่องนี้นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าบ้านเราจะยังคือยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อนะคะโรคนี้นะแต่ว่าทางกรมควบคุมโรคเขาสั่งการนะคะให้ทุกๆด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังคัดกรองแล้วก็ติดตามคนที่เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญแล้วก็ยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดนะคะเน้นย้ำมาตรการสำคัญเลยนะคะก็คือประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนที่จะอนุญาตเข้าเทียบท่านะคะรวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดนะคะโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำเนี่ยต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ยังได้ให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะคัดกรองอาการป่วยแล้วก็ซักประวัติเสี่ยงในผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้อย่างเช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดนะคะพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็คือเป็นชุด PPE นั่นแหละเราน่าจะคุ้นเคยกันดีกับชุดนี้นะคะซึ่งโรคนี้นะคะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ฟันแท้สู่คนนะผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์ฟันแท้ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมคือทั่วไปมันก็ไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็บอกว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ว่าก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งทางกรมควบคุมโรคเขายืนยันนะประเทศไทยเรามีระบบเฝ้าระวังแล้วก็ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่พร้อมดำเนินการทันทีถ้าพบความเสี่ยงต่อประเทศไทยนะคะก็ติดตามเชื่อว่าเราติดตามข่าวเรื่องนี้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
2: ครับผม
1: นะคะทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะช่วงหน้าค่ะยังเจอกันเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตด้วยค่ะ
2: จ้ะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีจี
2: สวัสดีวันอังคารนะครับคุณผู้ฟังวันอังคารอังคารหวานฉ่ำกับพี่ยูนะครับมีหลายคนนะชอบธีมฟิลเพลงแบบเมื่อวานเมื่อวานใครที่ได้ฟังนะครับมันจะเป็นธีมเพลงที่สบายสบายฟังแล้วเรื่อยๆไม่ง่วงแล้วก็ไม่หนักแล้วก็ไม่สนุกจนเกินไปหลายคนเอ๊ะมันเป็นยังไงครับพี่เดี๋ยววันนี้นะครับจะลองเล่นธีมเหมือนเมื่อวานอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะอยู่ในธีมอังคารหวานฉ่ำกับพี่ยูนะฮะมันจะเป็นเพลงที่มีจังหวะฟังสบายๆแต่ว่าไม่ง่วงแล้วก็ทำงานเพลินๆขับรถเพลินๆนะฮะ

เพลงที่ฟังสบายๆนะครับมีจังหวะแต่ไม่ง่วงนะหรือฟังนึกเพลงไหนออกส่งเข้ามาได้นะครับ

ฟังส่งเพลงมาเยอะเลยนะฮะมีไม่ติดโยบอยทีเจนะถ้าปล่อยให้เธอเดินผ่านนิดนึงพิจิกานะอยากเจอบูเชตอย่างเงี้ย

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่ว่าเชคเอ็กซ์เพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ไปชมนะครับย้อนหลังนะคำว่า Night Life Gatsby Gala นะครับเข้าไปได้เลยนะครับที่ YouTube A-Time นะครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆครั้งนี้นะฮะเล่นใหญ่แบบมีคลาสเพราะทุกเพลงจริงๆนะฮะ

0: ข้อความจากคุณอภิญญาว่าโหเพลงเพราะจนไม่อยากลงจากรถเลยค่ะนี่ยังนั่งฟังอยู่ในรถเลยค่ะรีบลงเลยคุณอภิญญาเพราะว่าถ้าเกิดไม่ลงตอนนี้เนี่ยจะไม่ลงนะ
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแม่

0: ได้ยินคำว่าเบาๆก็รู้สึกว่าสบายเนาะคำนี้เนี่ยโหดีจริงๆเบาๆในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้นะฮะหลายคนก็มองหาเงินหมุนนะคุณผู้ฟังนะหาทางหมุนเงินหมุนเงี้ยแล้วก็ผ่อนเบาๆเบาๆแบบ84เดือนสนใจไหมล่ะ
1: Good news
0: ข่าวดีนะฮะสำหรับคนที่มีรถนะครับแล้วก็กำลังมองหาเงินหมุนใช้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่เป็นใจแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ครับ Car Forecast เนี่ยขอเสนอดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจก็ดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast ที่เขาเนี่ยปรับลดดอกเบี้ยแบบสวยๆนะฮะผ่อนเบาสบายเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนช่วยคุณเนี่ยลดภาระเบาสบายขึ้นและก็ยิ้มได้มากกว่าเดิมมีรถก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ใช้รถต่อได้ไม่สะดุดนะครับใครที่กำลังมองหาทางหมุนเงินแบบสบายใจจังหวะนี้บอกเลยครับว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครับรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast ครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% ได้วงเงินเต็ม 100% แล้วก็อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีนะครับผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้นะครับแล้วก็สามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนไปเลยยาวๆครับคุณผู้ฟังใครต้องการเงินสดนะครับรถคุณช่วยได้นะจ๊ะและรถเนี่ยก็ยังมีขับเหมือนเดิมนะครับก็มีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจนะครับใครสนใจเนี่ยสมัครเลยครับ Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร02-740-7400หรือกรุงศรีออโต้และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาเลยนะครับและอย่าลืมครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอยู่ที่ 5.47% ถึง 15% ต่อปีตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง30มิถุนายน2569ครับ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแม็กกาเรต
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: ่ร่วมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีแกดเจ็ตเล็ดแล้วพร้อมลุ้น 1,100,000 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
7: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
6: แต่ชีวิตมันอ่อมบอบูทให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ okay. สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เขียวมันเต็มเม็ด
3: จากไร

0: แจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
1: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มเลยไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสักหนึ่งปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ้ยเจ็บดีสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM

0: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Smiley Requestโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: เพลงนี้พี่เอกขอเข้ามานะครับคุณเอกคุณเอก

0: ่ะส่งเพลงนี้นะครับให้คุณชบาแก้วด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสัญญาวันศุกร์นี้นะฮะ อย่าลืมนะสัญญาวันศุกร์นี้เรามีนัดกันนะนะครับคุณผู้ฟัง Smiley Request ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับสิคลิน Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคลินครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
0: มีคุณผู้ฟังนะครับขอเพลงนี้เข้ามานะเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็ไม่ง่วงนะคะสบายๆดีค่ะ

0: คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลจากวงเมอร์นะฮะเขาเนี่ยไม่ปล่อยให้ชาวเมอร์รี่รอนานนะครับกลับมาอีกครั้งนะฮะกับซิงเกิลใหม่ยิ่งห้ามยิ่งยุนะครับตอกย้ำความเจ็บปวดครับคุณผู้ฟังนะเพลงนี้เนี่ยเนื้อหาของเพลงนี้เนี่ยเล่าถึงการที่พยายามหักห้ามหัวใจให้ไม่รู้สึกกับใครบางคนเพราะว่ารู้ตัวดีว่าเขาคนนั้นเนี่ยก็มีคนอื่นอยู่ในใจแล้วแต่พอเราเนี่ยควบคุมความรู้สึกของตัวเองมากเท่าไหร่ความต้องการกลับถลำลึกมากขึ้นเท่านั้นกับเพลงนี้นะฮะยิ่งห้ามยิ่งยุจากวงมือครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พี่เอ็งก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
1: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
2: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่ก็มีสารสกัดอย่าง L-theanine ที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: แค่คุณ
1: ทิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
4: ป์เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ซิปปี้มิสเตอร์ดีไอไวเคียงข้างคุณ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอตช่วยหยุดคุณในครับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook ครับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
7: แวะไปอัปเดตกันกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันหน่อยนะคะเขาจับมือกับภาคเอกชนแล้วก็พันธมิตรกว่า20องค์กรนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนการรีไซเคิลพลาสติกอย่างยั่งยืนทั่วประเทศนะคะซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนจัดการขยะพลาสติกแห่งชาตินะคะที่เขาตั้งเป้าที่จะเอาขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี2570
8: ครับ
7: คือถ้าเกิดว่าดูปัจจุบันนี้นะบอกว่าบ้านเราอ่ะมีปริมาณขยะสูงถึงประมาณ27ล้านตันต่อปีในจำนวนนี้นะเป็นขยะพลาสติก13ถึง14ล้านตันหรือคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะของขยะทั้งหมดซึ่งขยะพลาสติกเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันกำจัดยากก็คือกว่าจะย่อยสลายได้มันก็ใช้เวลาแบบไม่รู้กี่สิบปีอะ
8: ใช่ไหมล
7: ่
8: ะ
7: มากๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสุดท้ายแล้วอะขยะเหล่านี้มันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุดท้ายก็มาถึงเราอยู่ดีนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป้าหมายสำคัญของเขาก็คือการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ 100% ภายในปี2570นะคะผ่าน3มาตรการหลักๆก็คือการคัดแยกขยะที่ต้นทางลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและเพิ่มประสิทธิภาพในการรีไซเคิลที่สำคัญนะคะภาครัฐเนี่ยเขายังเตรียมผลักดันกฎหมายด้วยนะก็คือกำหนดให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในการนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลตามสัดส่วนที่กำหนดซึ่งถ้าเกิดว่ากฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ก็จะช่วยลดปริมาณขยะที่ตกค้างในประเทศได้มหาศาลเหมือนกัน
8: ครับผม
7: คือทุกวันนี้เราใช้ไอ้อย่างถุงพลาสติกเนี้ยแบบได้มาแบบใส่ของใส่อะไรเงี้ยใช้ซ้ำได้แบบ
8: ใช่จนกว่ามันจะขาด
7: จนกว่ามันจะเปื่อยกันไปข้างนึงอ่ะ
8: ครับผม
7: นะหลายๆบ้านก็คือตอนนี้ถุงพลาสติกเต็มบ้านเลยจ้ะ
8: ใช่ไหม
7: สลับสับเปลี่ยนไงหมุนเวียนใช้วันนี้ใช้ถุงนี้แล้ววันนี้อย่างงี้มันใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
8: ผมคนนึงแหละ
7: มากๆ
8: มีที่เก็บถุงพลาสติกเหล่านี้
7: เป็นเรื่องมันราว
8: ได้มาไม่เคยทิ้งเลย
7: ไม่ทิ้ง
8: ทุกวันนี้ไม่รู้จะให้ใครเลย
7: อย่าเพิ่งให้เขานะ
8: เยอะมากเลย
7: ที่บ้านเราก็เยอะแล้วจ้าที่ออฟฟิศก็มีไม่น้อยบางทีเราได้มาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอุ้ยเธอถ
8: ุ
7: งมันยังใช้ประโยชน์ต่อได้อ
8: ย่าเพิ่งไปทิ้ง
7: มันแบบยังไม่ใหม่อยู่เลย
8: สมมติคุณไปซื้อของมาเนี่ยได้ถุงพลาสติกมาแล้วคุณน่ะแกะของกินแล้วใช่ไหมถุงพลาสติกอ่ะอย่าเพิ่งโยนทิ้งเก็บไว้ในกระเป๋าก่
7: อ
8: นแล้วก็ไปเก็บที่บ้านเผื่อเอาไปใช้ครั้งหน้า
7: ใช่
8: เห็นไหมล่ะอันนี้ก็ช่วยละ
7: ช่วย
8: ง่ายแค่นี้เลย
7: ห
8: รือว่าใครไม่รู้ว่าพี่หนูไม่มีกระเป๋าก็เอามาคุมหัว กันฝนด้วยเห็นไหม
7: ลองใช้ร่มดูก่อน
8: โอเค
7: หรือถ้ามันไม่มีจริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน
8: โอเค
7: หรอ
8: เน
7: าะ
8: ไม่ได้หรอ
7: พอเหลือปุ๊บจะตอบไงเลย
8: โอเคครับ
7: ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาสิ่งก็หายเลยเห็นปะช่วงหน้านะยังเจอกันก
8: ับ
7: ต้นชั่วโมง
8: จ้ะ
7: เหรอ
8: ครับผม
7: โอเค Green
6: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave แห่งดีกับความ
2: Playlist 55 Minutes DJ PU
8: ลุยกันต่อนะครับอังคารหวานฉ่ำกับ PU นะครับวันนี้เรามาในธีมเพลงที่ฟังสบายสบายเพลงมีจังหวะฟังแล้วไม่ง่วงนะฮะส่งเพลงนี้ให้คุณกบหน่อยแล้วกันเนาะคุณกบนะแหมมีหลายคนมาทวงเพลงผมพร้อมกับสัญญานะสัญญาหน้าฝนหรือเปล่าเนี่ย

วินขอเข้ามานะครับใกล้สครับนะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาสั้นๆว่าเลิศเลิศเลยเหรอชอบเหรอ

เซตเมื่อกี้12เพลงนะคุณผู้ฟังตั้งแต่บ่าย2นี่ยิงยาวมา12เพลงติดนะฮะมีคนถามว่าเปิดจากมิวสิกลองเพลงใน YouTube ใช่ไหมโอ้โหเศร้าใจ

0: าใจเลยอ่ะโหต่อเพลงอย่างนี้บอกว่าเปิดจาก YouTube หรือเปล่าโหตายแล้วใจคอนะคุณกาญจนานะก็เป็นฟิลใหม่ๆนะครับก็ไม่เคยเปิดเหมือนกันนะเออ Green Wave มีรีมิกซ์ด้วยเอออ่ะลองดูอะไรใหม่ๆนะคุณผู้ฟังนะปี2026แล้วอะไรใหม่ๆ Chilling
1: Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านโดยทอสเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

ีคนบอกว่านึกว่าวันนี้ผมไม่มาไม่ค่อยได้ยินเสียงพูดเลยค่ะอ๋อโอเคใช่เพราะว่าตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงบ่าย2โมง40เมื่อกี้นะฮะไม่ได้พูดเลยสักไม้นะครับเพราะว่ามัวแต่ต่อเพลงให้อยู่นะฮะก็เป็นการเปิดเพลงแบบใหม่ๆนะฮะก็ลองให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองฟังกันดูนะครับมันจะได้เพลินๆเนาะเวลาทำงานเนี่ยมันแบบลื่นไหลนะลื่นไหลนะครับหลายคนก็แบบชอบนะฮะชอบนานๆทีนะคุณผู้ฟังนะ ไม่ใช่อะไรหรอกมันยากอยู่ผมใช้สมาธิมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดพลาดนิดเดียวนี่คือเละตุ้มเป๊ะเลยนะ

ี้ก็ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งมาให้กำลังใจนะฮะโอ้โหได้อ่านข้อความชื่นใจเลยอ่ะโอ้โหหลายคนหลายข้อความบอกว่าชอบมากฟีลวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณกัญจนาด้วยนะฮะคุณกัญจนาบอกว่าคิดแล้วว่าพียูชอบอ่านชื่อออกอากาศเจอกับตัวน่ากลัวจังไปแล้วเด้อเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะจ๊ะสวัสดีครับ

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็นพอยต์เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: หัวใจสำคัญของการชะลอวัยจริงๆแล้วมันคืออะไรอะครับ
4: จริงๆไม่ใช่แค่การมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะพี่อันแต่คือการเพิ่ม health span ค่ะคือช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพแข็งแรงให้ยาวนานที่สุดซึ่งหนึ่งในตัวชีวัดที่น่าสนใจคือการดูแลเทโลเมียร์ค่ะ
5: พี่อันเคยอ่านเจอว่าถ้ามันสั้นลงเรื่อยๆร่างกายเราจะแก่ถูกไหมครับ
4: ใช่ค่ะพี่อันงานวิจัยส่วนใหญ่ชี้ไปในทางเดียวกันว่าความยาวของเส้นเทโลเมียร์สัมพันธ์กับความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายซึ่งข่าวดีก็คือเราสามารถชะลอความเสื่อมนี้ได้ผ่านการปรับไลฟ์สไตล์ค่ะ
5: สงสัยต้องลองหาเวลาไปปรึกษาคุณหมอเพื่อวางแผนดูแลสุขภาพแล้วลองตรวจดูระดับเทโลเมียร์ของตัวเองดูบ้างล่ะครับ
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
6: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
7: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย์เปอร์เซ็นต์
10: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้0%น้ำตาลทรายแต
11: ่อร่อยมาก
10: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย0%
12: อร่อยเกินต้าน
13: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
14: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
15: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
16: ้ชอห่วยพร้อมไหม
17: พร้อม
16: กำไรอยากได้ไหม
17: อยากได
16: ้งั้นต้องนี่เลย
18: ชอห่วยก่อน

0: ขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
1: เร่งรีบ
2: ตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ

สิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงนี้ติดตามด้วยกันต่อค่ะดูจะยังไม่ค่อยกระเตื้องขึ้นสักเท่าไหร่เลยนะคะสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเขาเปิดข้อมูลในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยอดจดทะเบียนสมรสของจีนมีเพียง 1.69 ล้านคู่ลดลง 6.2% นะคะถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความตึงเครียดทางด้านประชากรศาสตร์ในจีนซึ่งจำนวนประชากรบ้านเขาเนี่ยลดลงมาติดต่อกัน4ปีแล้วขณะที่อัตราการเกิดก็ลดลงไปสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการเลยค่ะถึงแม้ว่าทางการจีนจะออกมาตรการต่างๆนะคะเพื่อส่งเสริมทางเรื่องของการแต่งงานแล้วก็การมีทายาทไม่ว่าจะเป็นการให้เงินอุดหนุนครอบครัวสนับสนุนเรื่องของสถานรับเลี้ยงเด็กหรือแม้แต่ความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการคลอดบุตรแต่ว่าดูจากจำนวนการจดทะเบียนล่าสุดแล้วก็แสดงให้เห็นว่าจีนยังคงเจอโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายอยู่ค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ั้งใจเลือกเพลงนี้มาจากบ้านเลยนะคะเพราะมีความรู้สึกว่ามันเป็น2เพลงที่ต่อกันได้ดีจังเลยโดยเฉพาะใครก็ตามทีที่ทำให้เรายิ้มง่ายขึ้นหรือใครก็ตามที่สามารถถล่มกำแพงที่เราตั้งเอาไว้สูงมากจนสามารถทำให้เรามีความรักได้อีกครั้งเริ่มต้นกันหวานๆปามี่และเฟลโลค่ะสวัสดีคุณหลังบ่ายสามนะคะพี่อ้อยมาแล้วบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งเราต้องเจอกันที่นี่ Green Wave ค่ะ

0: จะฟังช่วงไหนก็ตามทีนะคะเพลงโฮมนะฟังช่วงเย็นเด็ดสุดค่ะมันมีความอุ่นๆอยู่ในนั้นและรู้ว่าทุกคนมีบ้านที่รอคุณอยู่นะคะยังไงก็ตามวันนี้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนหรือถ้าโอ้ยยังอ่ะพี่นี่เป็นชั่วโมงท้ายๆของการทำงานมีคนเยอะมากค่ะแรงบรรดาใจในการทำงานก็เพื่อคนที่บ้านทั้งนั้นแหละ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ช่วงนี้มีเพลงใหม่ๆออกมาเยอะมากเลยนะคะมาถึงคิวของ Pixie บ้างเพลงน่ารักน่ารักสดใสสดใสแล้วก็เซ็กซี่ตามสไตล์ของ Pixie เลยนะคะเคยไหมที่เราเจอใครสักคนนึงที่ใช่มันทำให้หัวใจปั่นป่วนเหมือนกำลังถูกเช็คอยู่เลยค่ะเพลงนี้ชื่อว่าเช็คงานล่าสุดเลยจาก Pixie ลองฟังดูค่ะ

0: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
3: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ดเราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
5: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
6: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
5: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
6: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
5: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
7: พ่อรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
5: มัมช้อยมัมเลือก
6: เมียวเลิฟ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY
2: ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: เป็นเพลงรักที่พวกเรากรีนเวฟชอบกันมากเลยนะคะรักแบบค่อยๆรักไม่ต้องรีบรักเพื่อจะไปเลิกรักในอนาคตแข่งงานจากเฮิร์สและนี่คือทีละน้อยตามที่ขอไว้เอจิรากรก่อนหน้านี้กับไม่มีตรงกลางค่ะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

อข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมล

ลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Codeประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: านนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาและตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
2: ูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงผ่า

โหลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% wow. พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝันแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: มีโอกมีโอกแมวเลี้ยงในบ้านต้องมีโอกอาหารแมวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ
3: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: ดีจังเลยนะคะชอบไว้แบบนี้คนนั้นเลือกเพลงนี้คนนี้เลือกเพลงนั้นแล้วพอเล่นให้ฟังปั๊บก็มีข้อความมาขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆข้อความที่บอกว่าขอบคุณคนที่เลือกเพลงนี้ด้วยนี่คือ No More Tears กับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ปิดท้ายชั่วโมงนี้ก่อนฟังข่าวให้เรียบร้อยชั่วโมงหน้าเพลย์ลิสต์ของพี่อ้อยมาแล้วค่ะ
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวอดอบแม็กกาแรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวอดอบแม็กกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด

0: คะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขติดตามที่บริษัทกำหนดผู้สิทธิ์ควรจะเข้ามากับทางประกันภัย
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได
3: ้ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: Lunch Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ซับคอนไทยแลนด์2026ศูนย์กลางการจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตในที่เดียวชุมนุมผู้ผลิตชิ้นส่วนจากในและต่างประเทศพร้อมงานจับคู่ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคพบ TPA Karakuri Contest ที่เปลี่ยนแปลงกลไกธรรมดาสู่นวัตกรรมอัจฉริยะเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตญี่ปุ่นใน Imidas Manufacturing Fair พร้อมสัมมนาใหญ่ BOI Symposium ขับเคลื่อนอนาคตและการลงทุนจัดร่วมกับ4งานอุตสาหกรรมใหญ่13ถึง16พฤษภาคมนี้ไบเทคบางนาจัดโดย BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ Informa Markets
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอตช่วยหยุดคุณในครับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook ครับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
5: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
6: ว่าติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะหลังจากเกิดปัญหาการขนส่งผ่านทางช่องแคบฮอร์มูซทำให้ตอนนี้นะคะคลองปานามากลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับประเทศผู้นำเข้าน้ำมันค่ะจากข้อมูลของบริษัทวิจัยเคปเลอร์นะคะบอกว่าปริมาณการขนส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมผ่านทางคลองปานามาในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเฉลี่ยอยู่ที่ 1.77 ล้านบาร์เรลต่อวันสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายวันของปีที่แล้วถึง 74% ค่ะคือความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะทำให้หลายประเทศในเอเชียที่เพิ่งพาพลังงานจากภูมิภาคนี้ต้องเร่งนำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐโดยหันมาใช้เรือบรรทุกน้ำมันขนาดเล็กและก็ขนาดกลางที่สามารถผ่านคลองปานามาได้ขณะเดียวกันค่ะเรื่องข้อจำกัดของระบบประตูน้ำก็ทำให้คลองแห่งนี้สามารถรองรับจำนวนเรือได้อย่างจำกัดในแต่ละวันค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยต้องได้ยินเพลงโฆษณาตัวใหม่ของซอสพริกเผ็ดน้อยภูเขาทองจากไทยเทพรสแล้วแน่ๆเลยบอกเลยคุณผู้ฟังว่าติดหูมากเพราะว่าครั้งนี้นะคะภูเขาทองไม่ได้มาเล่นๆและได้เล่นใหญ่เปิดตัวแรงสะเทือนวงการซอสพริกค่ะกับวง My Hot Chili ยูนิตน้องใหม่จากค่ายไนซ่าขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ซอสพริกเผ็ดน้อยตราภูเขาทองนะคะพร้อมกับเปิดตัวด้วยซิงเกิลสุดคิ้วสูตรนี้แหละใช่เลยเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกสดใสติดหูนะคะถ่ายทอดภาพลักษณ์ของซอสพริกเผ็ดน้อยที่เข้าถึงง่ายอร่อยลงตัวแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของตราภูเขาทองในการเดินหน้าสื่อสารแบรนด์ไปสู่กลุ่ม Gen Z ผ่านพลังของดนตรีทีป๊อปค่ะแล้วก็คอนเทนต์ที่เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยคอนเซปต์ที่สดใสนะคะน่ารักมีเอกลักษณ์แล้วก็เต็มไปด้วยพลังบวกก็สะท้อนภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ซอสพริกเผ็ดน้อยที่สามารถทานได้ทุกเมนูทุกโอกาสคุณผู้ฟังฟังแล้วก็ซ้อมร้องกันได้เลยนะคะเพราะว่าที่ Green Wave ของเราเนี่ยเปิดเป็นสปอตเพลงแน่นๆทั้งวันไปเลยค่ะและพิเศษนะคะสำหรับใครที่อยากลองความแซ่บความอร่อยของซอสพริกเผ็ดน้อยตราภูเขาทองรีบเลยนะคะฉลองยอดขายอันดับ1เลยค่ะลดพิเศษเลยนะคะจากราคาปกติ32บาทเหลือเพียง26บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปที่ร่วมรายการนะคะซอสพริกเผ็ดน้อยต้องภูเขาทองสูตรนี้แหละใช่เลยช่วงหน้าเรายังเจอกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ
5: Green News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: ทั่วประเทศ
8: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
9: ๆ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
10: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.

0: ในแต่ละวันนะคะบางทีการจะตั้งเพลย์ลิสต์เนี่ยได้มาจากคุณผู้ฟังทั้งนั้นแหละอย่างวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยได้มาจากข้อความนี้ที่บอกว่าฟังเพลงแล้วมีความสุขจังเลยเป็นได้แค่คนแอบรักมาได้5ปีแล้วเนี่ยวันนี้หาเพลงแอบรักดีกว่าบางคนเนี่ยสามารถแอบรักได้เป็น10ปีเลยนะคะและเราอะคิดเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองแอบแต่ไม่แน่ก็อาจจะรู้ตั้งนานแล้วหรือเปล่าไม่รู้แค่มาหาเพลงแอบรักกันดีกว่าเพราะบางครั้งการบอกรักรับรู้ไม่ได้แปลว่ารับรักและไม่แน่ค่ะการรักเขาในที่ของเราอาจจะปลอดภัยกว่าก็ได้โดยเฉพาะด้วยใจของเราเองเนาะอ่ะเพลงไหนที่อยู่กับภาวะของการแอบรักช่วยกันเลือกได้ค่ะ
1: Green Wave 106.5 FM

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: แค่ยังได้มีเธอข้างกายใจฉันนั้นเป็นอะไรก็ยอม

จริงๆคำหนึ่งที่มันยังสามารถใช้ได้เสมอนะคะเวลาที่เรารู้สึกดีกับใครมากๆนะคะให้เท่าที่มีรู้สึกดีเท่าที่ได้เพราะบางทีมันได้แค่นั้นจริงๆอะค่ะอยากให้มากกว่านี้เขาอาจจะไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะคะเป็นเราเองนั่นแหละเข้าใกล้เขาก็ไม่ให้ไอ้ครั้นจะจากไปก็เดินไม่ไหวอีกอะภาวะแอบรักหรือว่ารักเขาข้างเดียวเพลงจะค่อนข้างใกล้กันมากบางคนไม่ใช่แค่เลือกเพลงนะคะเล่าเรื่องราวตัวเองด้วยยินดีค่ะรับฟังเสมอ

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

ยุคคลาสสิกมากกับการแอบรักนะคะอันนี้บอกว่าถ้าเป็นคอนเซ็ปต์แอบรักต้องเพลงนี้ค่ะเพลงจาก XYZ ชื่อแอบรักไม่มีแอบรักอะพี่ว่ามีแต่แอบเจ็บอะอันใช้เพลงที่น้องตั้งใจป่ะคะเนี่ย

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็นพอยต์เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
3: ถ้าพูดถึงคำว่าชีวิตดีคุณนึกถึงอะไรกันบ้างคะบางคนจะนึกถึงภาพวันที่งานมั่นคงละมีเงินก้อนส่งให้พ่อแม่หรือบางคนความฝันของเราคือการส่งลูกเรียนสูงๆได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปนิยามชีวิตดีของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะแต่ไม่ว่าคำตอบไหนจุดเริ่มต้นคือตัวเราเองนี่แหละค่ะกรุงเทพประกันชีวิตอยากชวนทุกคนมานิยามคำว่าชีวิตดีกันใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของชีวิตดีเกิดจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนที่สุดด้วยต้องเริ่มจากการกลับมาใส่ใจตัวเองก่อนใส่ใจสุขภาพร่างกายที่เราต้องดูแลให้พร้อมลุยต่อในทุกวันใส่ใจวางแผนการเงินให้รัดกุมค่ะและรัดกุมมากพอจะรับมือกับความไม่แน่นอนด้วยและเพื่อให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตต้องรวมไปถึงการใส่ใจจิตใจหาความสมดุลทางใจให้เรามีความสุขกับเรื่องราวในแต่ละวันอีกอันหนึ่งที่สำคัญการใส่ใจความสัมพันธ์ค่ะกับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้ล่ะที่จะรวมเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีที่ส่งต่อพลังให้เรามีชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะและยังสามารถดูแลคนอื่นได้ดีกว่าเดิมด้วยสนใจวางแผนการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะปรึกษาตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตหรือโทร02-777-8888ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ www.bangkoklife.com ปรึกษาการมีชีวิตที่ดีดีค่ะ
2: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888
4: Sikkarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sikkarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกะโดนใจน้องหมาต้องฮา

0: ตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
0: ชอห่วยพร้อมไหม
3: พร้อม
0: กำไรอยากได้ไหม
3: อยากได
0: ้งั้นต้องนี่เลย
4: ชอห่วยก็

0: อีกมากมาย
1: ทุกคนจะนิ่งไม่ได้แล้ว
2: โชว์หวยโกพลัสพลัสแล้วพลัสอีก
0: วันนี้ถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นที่โกโฮเซลทุกสาขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร

0: โซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ไม่ต้องส่งไฟขึ้นฟ้าเพียงแค่เอ่ยชื่อมาก็ดังสมชื่อ
5: Club Inspire Day
4: ดังพันกรคุณนายแม่แห่งยุคกับเส้นทางที่พิสูจน์ว่าถ้าอยากสำเร็จต้องก้าวข้ามทุกบททดสอบไปให้ได้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
6: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันหลอบบูเลสปอนทีที
7: มีรายงานนะคะกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเข้ามายืนยันนะคะมันมีกรณีที่บอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยแบน4จังหวัดของไทยนะคะ
8: ทำไมอ่ะ
7: มีอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิแล้วก็มหาสารคามห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลหรือว่าวีซ่า E8 ตลอดทั้งปีนี้เนื่องจากว่ามีแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลซึ่งเป็นการจัดส่งผ่าน MOU วีซ่า E8 นะคะปรากฏว่าบางส่วนเนี่ยหลบหนีนายจ้างส่งผลให้ทางการเกาหลีใต้ใช้มาตรการขึ้นบัญชีดำแรงงานที่ทำผิดแล้วก็มีการตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงานไทยทั้ง4จังหวัดเป็นเวลา1ปีนะคะระหว่างวันที่1มกราคม69จนถึง31ธันวาคม69นะคะซึ่งสาเหตุที่จริงๆสาเหตุที่มันเกิดขึ้นหลบหนีนายจ้างทั้งที่เราก็ไปทำงานอย่างถูกกฎหมายมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องตามต่อกันนะว่า
8: ถูกต้องถูกต้อง
7: ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
8: ค่ะเอาจริงๆนะใจเข้าใจเราประเทศเราเหมือนกันเวลาที่มีแรงงานที่มาแบบผิดกฎหมายหรือแม้กระทั่งเอามาเสร็จปั๊บหนีเราเองยังไม่โอเคเลยอ่ะเพราะนั้นเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราไปทำกับประเทศไหนก็ตามทีเขาก็มีสิทธิ์แบนได้เช่นเดียวกัน
7: อ
8: ่ะ
7: ใช่แล้วซึ่งทางสำนักงานจัดหางานเขาก็ย้ำนะคะว่าจริงๆเราควรจะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศปลายทางนะคะเคารพสัญญาจ้างแล้วก็ไม่หลบหนีนายจ้างนะคะอย่างน้อยแหละรักษาชื่อเสียงของตัวเองจังหวัดแล้วก็ประเทศด้วยรวมถึงเปิดโอกาสแรงงานรุ่นต่อไปคือได้มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีผลถึงคนอีกเยอะมากนะคะที่เขาตั้งใจสมัครไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยมันต้องคือมันเสียโอกาสถึงแม้ว่าหลายคนเนี้ยผ่านกระบวนการคัดเลือกมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ย้ำเลยว่าการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายมันมีความสำคัญมากๆอยู่แล้วนะคะเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่านอกจากจะเป็นการช่วยคุ้มครองสิทธิแรงงานทั้งเรื่องของค่าจ้างสวัสดิการการรักษาพยาบาลต่างๆแล้วเนี้ยยังช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถที่จะติดตามแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราได้ทันทีนะคะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
8: จริง
7: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบเกิดภัยธรรมชาติขึ้นเกิดความไม่สงบหรือแม้แต่อุบัติเหตุร้ายแรง
8: ค่ะ
7: นะคะ
8: เนาะแล้วเข้าใจหรือยังว่าทำไมตม.ถึงเข้
7: ม
8: คือบางทีมันโยงไปหมดนะ
7: มันโยงไปหมด
8: ต่อให้แบบว่าเปล่าไม่ได้ไปทำงานไปเที่ยว
7: ไปเที่ยว
8: เพราะจังหวัดไหนอะอยู่มาจากจังหวัดไหน
7: ค่ะ
8: มันก็ถูกติดล็อกแล้วก็ถูกตัดสินไปเรียบร้อยแล้วว่าเธอจะเข้ามาโกงประเทศฉันอีกหรือเปล่ามันมีแบบนั้นจริงๆนะคะ
7: นะ
8: ถึงได้บอกว่าไม่ได้นะเราไม่ได้เสียหายแค่อย่างเดียวมันเสียหายไปทั้งประเทศเสียหายไปยังจังหวัดที่เราอยู่ด้วย
7: โอ้ก็แบนเลยนะ
8: เนาะ
7: ปี
8: ค่ะ
7: นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับแบรนด์คานิว่าต้องบอกว่าเขาไม่เคยหยุดพัฒนาสินค้าจริงๆนะ
8: คะ
7: วันนี้มีสินค้าใหม่มาแนะนำกันนะคุณผู้ฟังกับอาหารแมวคานิว่าสูตรสเตอร์วิไลซ์นะคะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะสำหรับน้องแมวทำหมันค่ะ
8: มันมีรายละเอียดเนาะในเรื่องของสุขภาพร่างกาย
7: รายละเอียดจริงๆนี่เป็นสูตรพิเศษนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีดูแลน้องแมวหลังทำหมันอย่างตรงจุดนะ
8: คะ
7: เรียกได้ว่าครบถ้วนทุกความต้องการของเจ้าเหมียวเลยนะคะมีพรีโพสไบโอติกส์และเบต้ากลูแคนเสริมภูมิคุ้มกันนะคะช่วยให้ลำไส้ปรับสมดุลขับถ่ายดีขึ้นมีแครนเบอรี่และน้ำมันเมล็ดฟักทองอันนี้ดูแลระบบทางเดินปัสสาวะค่ะ มีแอลคาเนทีนด้วยนะคะช่วยควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมเผาผลาญไขมันเปลี่ยนเป็นพลังงานยังไม่หมดค่ะมีคอลลาเจนไทป์2อันนี้บำรุงกระดูกข้อต่อให้แข็งแรงนอน GMO ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมนะคะลดสารก่อภูมิแพ้ในอาหารมีโอเมก้า3และ6ช่วยบำรุงขนและก็ผิวหนังให้เงางามสุขภาพดีมีเมล็ดไซเลียมฮัสด้วยนะคะอันนี้ช่วยจับก้อนขนในทางเดินอาหารแล้วก็เขาใช้เนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมอันดับ1นะไม่มีส่วนผสมของข้าวโพดและกลูเตนเหมาะสำหรับแมว1ปีหลังทำหมันเผื่อว่าบ้านไหนที่มีน้องแมวที่แบบทำหมันแล้วนะคะก็หาซื้อกันได้นะคะที่ร้านเพชช็อปชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ Shopee และ Lazada เซิร์ชเลยนะคะอาหารแมวคานิว่าสูตรสเตอริไลซ์ค่ะ
8: เรียกว่าเขาก็วิจัยกันอย่างดีนะว่าสุขภาพของแมวแต่ละแบบ
7: แต่ละพันธุ์ด้วยแต่ละอายุต้องการอะไรบ้าง
8: และไม่เหมือนกันค่ะ
7: ค่ะ
6: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีจี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชคสเปรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: เพิ่งผ่านไปค่ะกับแกสบี้กาล่านะคะเขาวันในไลฟ์ค่ะแก้ววิชญานีแล้วก็ออฟปองศักดิ์นะคะเขาก็พูดบนเวทีนะว่าเขามาเขาวันในไลฟ์เนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกมาหลายครั้งบางทีก็6ครั้งบางทีก็7ครั้งแต่มาแต่ละครั้งเพลงเพราะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศทั้งหมดนะยังเข้าไปดูได้นะคะย้อนหลังได้ที่ยูทูบของเอทามออนไลน์ด้วยครั้งหนึ่งแก้มเคยมาร้องเพลงนี้เอาไว้ในเขาวันในไลฟ์

0: งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เอาล่ะค่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะมีคนขอเพลงนี้เอาไว้เอามาเล่นให้ฟังในคาสเซ็ตคลับดีกว่านะจะแอบรักหรือแอบเจ็บเขาบอกว่าเพลงเดียวกันเลยค่ะพี่

พี่จอรัตนเวโรจน์ค่ะและนี่คือคาเซ็ตคลับนะคะงานจากนูโวคล้ายๆกันเสมอค่ะเวลาฟังความรักของคนอื่นจะรู้สึกแบบน้ำเน่าจังเลยอะถ้าเกิดกับเราจะรู้ว่าอาการจมน้ำเน่าเป็นยังไงเหมือนเพลงนี้แหละกวีบทเก่าฟังตอนนั้นก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บาดเจ็บหัวใจบ้างจะรู้ว่าบางประโยคเฮ้ยมันปักอกได้เหมือนกันนะ

0: ดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ฟังคาเซ็ตคลับแล้วยุขึ้นตลอดเลยอ่ะจะมีหลายๆคนแบบเอาเพลงนี้ด้วยเอาเพลงนั้นด้วยสลับกันก็แล้วกันนะคะมาถึง Smiley Request กันบ้างโดย Smart Social Bank for All Lives ค่ะจากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
2: เ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
1: ดีใจนะคะถ้าทุกเพลงเป็นเพลงที่เป็นเพลงเพราะแล้วคุณร้องตามได้ด้วยเขาบอกว่าการฟังเพลงเพราะก็เป็นการหย่อนใจอย่างหนึ่งการร้องตามเพลงนั้นหย่อนใจมากขึ้นไปหลายเท่านะคะอ่ะใครรักการออมและการลุ้นไปในเวลาเดียวกันธนาคารออมสินค่ะฉลองครบรอบ113ปีแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะมีการเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีนะคะมีทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลด้วยยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งมีการเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63รางวัลค่ะตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนะคะครั้งแรกลุ้นกันในระยะเวลาอันใกล้นี่แหละค่ะ16พฤษภาคม69จะมีการจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทครั้งที่2ลุ้นต่อเดือนต่อไปนะคะวันที่16มิถุนายน69จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทครั้งที่3ลุ้นกัน16กรกฎาคม69ค่ะจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาท7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทนะคะกระจายกันออกไปเงินรางวัลพิเศษรวมๆ113ล้านบาทลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินและลูกค้าเดิมที่มีสลากออมสินพิเศษ1ปีหรือ2ปีอยู่แล้วนะคะที่ยังไม่ครบอายุยิ่งซื้อเพิ่มมีสิทธิ์ลุ้นเพิ่มรีบซื้อก่อนจะได้ลุ้นรางวัลพิเศษถึง3ครั้งนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมกับการรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดด้วยที่สำคัญจะฝากแค่ไหนก็เงินต้นไม่หายค่ะและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้เลยนะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองเลยทางแอปพลิเคชันไมโมพี่อ้อยกดมาแล้วเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ทาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรมไปเข้าศูนย์กัน
1: ศูนย
0: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ร่วมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตเล็ดๆพร้อมลุ้น 1,100 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
3: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
2: ชีวิตมันอ่อมมาบูธให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: วิธี Safe Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
2: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดีค่ะ
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย์
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
8: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
9: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
8: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
9: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
8: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
10: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: มัมชอยมัมเลือก
9: เมียวเลิฟ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
13: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
14: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: เบา
15: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของ Green Update ติดตามด้วยกันนะคะกับดินสุทินาทองชื่นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทยนะคะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือดูแลฟื้นฟูและยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ป่าที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้าสัตว์ผิดกฎหมายในประเทศไทยรวมถึงเสริมความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะจากข้อมูลของทางมูลนิธินะคะบอกว่าสัตว์ป่าเนี่ยกำลังเผชิญกับการลักลอบค้าการแสวงหาประโยชน์แล้วก็การสูญเสียถิ่นอาศัยซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญนะคะในการยกระดับการคุ้มครองสัตว์ป่าของไทยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าจากการค้าอย่างผิดกฎหมายค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

าจริงๆนะบ่อยๆนะคะการพูดลอยๆเป็นการดีฟทอล์กกับตัวเองอีกประเภทหนึ่งนะคะเราคุยกับใครต่อมีใครเยอะแยะมากมายเลยอะบางทีคนที่เราลืมคุยที่สุดคือการคุยกับใจตัวเองนี่แหละนี่เอามาต่อเนื่องกันเลยนะคะกับเพลงเพราะๆที่คุณช่วยเลือกชั่วโมงนี้เรามี Drive You Home ด้วยเพลงเพราะที่คุณอยากฟังก่อนถึงบ้านนะคะและสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทรออยู่ตรงนี้ค่ะ Drive You Home นะคะอยากฟังเพลงอะไรเลือกไว้แล้วก็ส่งเบอร์ผ่านแอป A Time ฟังฟินด้วย

0: ลืมสนิทเลยไม่มีจริงหรอกค่ะเราแค่พยายามจะกลับไปเป็นตัวเราให้ได้คล้ายๆเดิมแค่นั้นเองค่ะนี่คือฉันคนเก่านะคะเผื่อว่าใครก็ตามที่กำลังอยู่ในภาวะที่แบบกำลังเสียใจเพราะคนอื่นที่สุดแล้วใครทำให้เราร้องไห้เราแทบเป็นคนเดียวที่ต้องทำให้ตัวเองหยุดร้องให้ได
1: ้ Drive you home โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
0: เข้าไปอ่านใน X ในหลายๆข้อความนะคะในยุคที่ AI เต็มรอบๆตัวเราไปหมดเลยนะคะแล้ววันนี้หลายคนเวลาที่จะเซิร์ชอะไรก็ตามที Open Chat Open Chat เนาะมีคนตั้งกระทู้นึงน่าสนใจเขาบอกว่าคน30บวกเวลาอยากรู้อะไรยังเข้า Google อยู่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเราก็50บวกเนาะพี่ให้ว่าชอบเข้าหลายๆอันเวลาเดียวกันนะคะเข้า Google เพื่อจะได้มีสิทธิ์ในการเลือกว่าฉันจะเลือกอันไหนเข้าไปใน ChatGPT เข้าไปใน Gemini หรือบางทีเข้าไปในCrossแล้วก็ค่อยประมวลเอาอีกทีนึงบางทีอะไรก็ตามที่มันง่ายไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความง่ายของเขาจะทำให้เราได้ข้อมูลผิดๆหรือเปล่ายังคงให้คำแนะนำคล้ายๆเดิมนะคะลองเข้าไปแล้วเอาหลายๆข้อมูลประมวลรวมกันที่ตัวเราอีกครั้ง
2: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมคี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเครื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: กินเนาะอาหารแมว

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในคลับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
3: Drive you homeโดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
4: แล้วแจกสิทธิ์เติมน้ำมันกันทุกวันอยู่แล้วนะคะน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ค่ะดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดค่ะทิปเลดี้ประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันภัยนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยแก้ปัญหาให้กับข้อความนี้ก่อนพี่อ้อยครับผมมีเรื่องเครียดนิดหน่อยทำยังไงดีหากมีน้องที่ชอบทำให้พ่อแม่ทะเลาะ กันสาเหตุที่พ่อต่อว่าสิ่งที่เขาทำผิดเขาก็จะไปบอกความลับของพ่อให้แม่ฟังกลับกันถ้าทะเลาะ กับแม่ก็จะเล่าสิ่งไม่ดีให้พ่อฟังโอ้โหนี่ขนาดอยู่ในบ้านเนาะผมควรจัดการกับน้องคนนี้ยังไงดีครับผมต้องตามแก้ทุกเรื่องทุกอย่างในบ้านเสมอเป็นเสาหลักแถมต้องจัดการทุกเรื่องในครอบครัวกลุ้มมากครับไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่อ้อยก็จะอ่านตามประโยคของน้องแล้วจะบอกว่าทำไมไม่จับแม่กับพ่อคุยกันให้จบว่าจริงๆแล้วปัญหาหรืออะไรก็ตามของเขาคืออะไรหรือของท่านคืออะไรนะคะคราวนี้จะได้ไม่ถูกปั่นง่ายๆโดยคนกลางเพราะที่สุดแล้วถ้าสองคนมีอะไรเขาคุยกันมีอะไรเขาพูดกันแล้วก็บอกท่านด้วยว่าพ่อกับแม่มีอะไรคุยกันเลยครับพ่อแม่รักกันก่อนผมเกิดและก่อนน้องเกิดอีกไม่อย่างนั้นก็จะปั่นไม่เลิกอะค่ะถ้าแก้คนที่ปั่นไม่ได้ก็แค่อย่าไปพยายามหาจุดอ่อนให้เขาปั่นได้ก็แล้วกันลองดูนะคะพี่อ้อยลองเสนอวิธีนี้ดู

0: งูสวัดป้องกันได
1: ้รู้หรือไม่ Y50 Plus ต่อให้ดูแลตัวเองดีแค่ไหนคิดว่าตัวเองแข็งแรงดีพักผ่อนเพียงพอไม่ใช่ว่าจะไม่เสี่ยงงูสวัดเพราะอายุ50 Plus ก็เสี่ยงงูสวัดแล้วครับวิธีลดความเสี่ยงโรคงูสวัดได้แก่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรคและวัคซีนป้องกันเพราะฉะนั้นชาว50 plus คอยสังเกตตัวเองเพื่อปรึกษาแพทย์ให้เร็วก็สามารถป้องกันได้ไวนะครับ
2: 50 plus อย่ารองูสวัดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
3: มีคนที่ฟังทุกวันแล้วสงสัยว่าทำไมต้องเป็น50 plus คืออย่างนี้ค่ะคือเป็นอายุเฉลี่ยละกัน50 plus จะเป็นช่วงอายุที่ภูมิคุ้มกันจะค่อยๆตกลงเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชื้อที่ก่อให้เกิดงูสวัดอยู่ในตัวก็เลยสามารถเฟื่องฟูขึ้นมาได้ค่ะเพราะฉะนั้น50 plus อย่ารอความเจ็บที่คุณไม่อยากเจอนะคะโรคงูสวัดเป็นภัยเงียบอันตรายของวัย50 plus โรคงูสวัดถ้าเป็นแล้วยังมีโอกาสปวดแสบปวดร้อนถึงแม้ว่าผื่นจะหายไปแล้วอาการปวดจะฝังตามแนวเส้นประสาทค่ะบางคนนี่ปวดเป็นเดือนเป็นปีงูสวัดป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคและวัคซีนนะคะหรือแวะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stopshinglesthailand.com นะคะเพื่อจะได้ห่างไกลจากงูสวัส
2: ดิ์ Drive you home โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
3: ชื่อน่ารักมากเลยคุณจ้าโอสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ย้อย
3: จ้าโอค่ะเหนื่อยไหมคะวันนี้
4: นิดนึงค่ะ
3: นิดนึงค่ะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วหรือยัง
4: เพิ่งถึงสักคู่เลยค่ะ
3: ปกติแล้วชั่วโมงของการเดินทางกลับบ้านนี่ประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงคะ
4: ปกติ2ชั่วโมงนิดๆค่ะ
3: จริงเหรอไม่ถึงใน1ครั้งเหรอคะแปลว่าวันนึงต้องเดินทางตั้ง4ชั่วโมงเนี่ย
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้ไหวนะน้อง
4: ใกล้กันค่ะ
3: โอ้เอาสู้เขาสู้เขาเจ้าโอ๋อยากฟังเพลงอะไรคะวันนี
4: ้คนน่ารักค่ะ
3: ให้ตัวเองเหรอคะ
4: วีให้ทุกคนเลยค่ะ
3: งานจากไอแซคนะคะให้จ้าโอพักผ่อนเยอะๆแล้วฟังเพลงนี้พร้อมกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยติดต่อรับได้เลยนะคะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ย้อย
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเหนื่อยแค่ไหนขอให้ยังยิ้มได้ทุกวันส่งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันแต่เช้าค่ะ Green Morning Show เจอกันเช้าเย็นนะคะสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @thailand post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: Sis ค่ะ Sis Sis รู้ไหมคะว่าตอน Sis ขับรถใครเข้าใจ Sis แบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com
3: เร่งรีบตอนนี้
4: เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
3: อมแล้วชื่นใจ

ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
3: ไม่ต้องส่งไฟขึ้นฟ้าเพียงแค่เอ่ยชื่อมาก็ดังสมชื่อ
4: Club Inspire Day
3: ดังพันกรคุณนายแม่แห่งยุคกับเส้นทางที่พิสูจน์ว่าถ้าอยากสำเร็จต้องก้าวข้ามทุกบททดสอบไปให้ได้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการยุติสงครามก็ทำเอาราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวขึ้นนะคะโดยมีรายงานค่ะราคาน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้นถึง 104.11 มาอยู่ที่ 105.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบ West Texas ของสหรัฐก็ปรับตัวขึ้นถึง 104.59 มาอยู่ที่ 99.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะโดยซาอุดิอารามโกนะคะบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียก็บอกว่าโลกเนี่ยนะคะสูญเสียน้ำมันไปแล้ว 1,000 ล้านบาร์เรลในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากสงครามซึ่งตลาดพลังงานเนี่ยยังคงต้องใช้เวลานะคะในการกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลถึงแม้ว่าการขนส่งน้ำมันจะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งนึงก็ตามค่ะเดี๋ยวกลับมากับคุณผู้ฟังเรายังเจอกันอยู่รอบหน้าต้นชั่วโมงนะคะ
5: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

มีความเป็นร่วมสมัยนะครับความเป็นcontemporary มากที่สุดคนหนึ่งน่าจะเป็นพี่เบิร์ดธงชัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับมองว่าพี่เบิร์ดจะเติบโตมาจากยุค 80s ขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่คอลแลบกับศิลปินได้ทุกยุคทุกสมัยเลยเพลงเมื่อกี้ที่เพิ่งจบไปรักนี้มีค่าเพราะเธอก็คอลแลบกับลูลานิวจิ๋วนะครับแล้วก็มีโอ้โหแบบคือแบบมีศิลปินมาแจมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในโปรเจกต์ขนนกดอกไม้นะครับก็เป็นเพลงน่ารักอีกเพลงนึงซึ่งเราไม่ได้ฟังกันบ่อยๆเนาะมีว่าฟังคิดถึงก็ส่งเพลงเข้ามาให้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีทีละน้อยจากเธอสมาฝากกันด้วยทุ่ม13 นาทีแล้วเดินทางกลับบ้านได้กันเฟซไปส่งครับ

ได้แต่ไม่ได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะครับมีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกฝนตกแหมถ้าจะเป็นที่อโศกสุขุมวิทตอนนี้ก็ฟ้าครึ้มๆดำๆอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่าใครตกหรือว่าไม่ตกที่ไหนส่งข้อความมาบอกกันหน่อยก็ดีนะ

พอเราฟังเพลงรักแล้วหลายๆคนคิดว่ามันน่าจะเป็นเพลงที่บอกคนรักของเราหรือว่าบอกแฟนบอกอะไรอย่างงี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาตีความใหม่จริงๆเพลงรักทุกเพลงเราสามารถตีความใหม่ได้ว่าความรักที่บอกฉันรักเธอเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นการบอกตัวเองบ้างก็ได้นะเพลงเมื่อกี้สัญญาครับสัญญาไหมว่าจะรักตัวเองทุ่ม33 นาทีครับที่นี่ Queen Wave อยู่กับเฟียสและก็เพลงเพราะๆครับ

ขอบคุณนะมี่ทำเพลงดีๆมาให้ฟังอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มี่จะเป็นคนที่แบบขยันหาแนวเพลงบอกว่าศึกษาเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาพัฒนางานตัวเองอะไรเงี้ยแล้วพยายามหารสชาติใหม่ๆมาเสิร์ฟให้มาฟังตลอดเวลาเลยนี่คืออีกสีสันนึงที่มี่เสิร์ฟเข้ามาแล้วฟังแล้วมันแบบเป็นเพลงที่เท่มากเลยเป็นเพลงที่ฟังสบายด้วยแต่ว่ามีความเท่ไปในตัวมีความแบบซึมๆมีความแบบโลฟายมีความแบบไหลฟีลลิ่งในเพลงเดียวกันนีออนเพลงนี้จากปามี่นะครับก่อนหน้านี้มียังโอมด้วยใจฉันตามเธอไปครับวันนี้12 พฤษภาคมวันเกิดดีเจพี่เอกกี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับ

0: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
1: ขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตด้วยนะครับชอบชวนเรามาคิดแล้วก็ทบทวนเกี่ยวเรื่องของชีวิตของเราด้วยนะครับกรุงเทพประกันชีวิตชวนคุณคิดเรื่องของคำว่ายอดมนุษย์มาหลายครั้งแล้วนะครับเมื่อวันก่อนพอเฟซพูดเรื่องนี้ปุ๊บมีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าคำว่ายอดมนุษย์หรือว่าคำว่าคนเก่งบางทีมันก็ปวดใจจังเลยนะคะอะไรอย่างนี้นะครับมี 2-3 ข้อความส่งเข้ามาประมาณนี้เฟซเข้าใจครับว่าในคำนั้นเนี่ยมันมีทั้งความเก่งแล้วก็มีทั้งความคาดหวังอยู่ในนั้นด้วยมันมีน้ำหนักของคำนั้นอยู่นะครับการที่เราเป็นโลกทั้งใบของใครสักคนหนึ่งหรือว่าของทั้งครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมันเป็นภารกิจที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่มากแล้วก็มีความคาดหวังอยู่ด้วยหลายๆครั้งคนที่เป็นยอดมนุษย์คนที่เป็นคนเก่งของบ้านนี่แหละก็จะรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอไม่ได้เนาะตัวเองบอกว่าไม่สามารถอ่อนไหวได้เลยด้วยซ้ำนะครับจะต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาทั้งที่บางทีเนี่ยมีหลายเรื่องถาโถมเข้ามาแล้วมันรู้สึกมันต้องรับมันต้องแบกเยอะเหลือเกินปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่นี่นะครับมันเกิดขึ้นรอบโลกด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่เฟียไปเจอมันมีเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์วอล์กแอนด์ทอล์กที่ต่างประเทศคือคนที่ไม่สามารถระบายความรู้สึกให้กับคนรอบตัวได้ปรากฏว่าที่เขาไปรวมตัวกันคือเป็นระดับหัวหน้าครอบครัวกันทั้งนั้นเลยเป็นพ่อบ้างเป็นแม่บ้างอะไรอย่างนี้นะครับมารวมตัวกันแล้วก็เดินคุยกันไปปรากฏการคือ movement เนี่ยมันเริ่มขึ้นก่อนที่ประเทศอังกฤษเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ดีมากเลยเพราะมันพูดพอได้พูดได้ระบายปุ๊บมันก็รู้สึกผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นนะครับก็เลยกระจายไปจากที่อังกฤษกระจายไปที่อเมริกาไปที่เมืองนู้นเมืองนี้เต็มไปหมดเลยไม่แน่ใจว่ามาถึงกรุงเทพแล้วหรือยังนะครับแต่ที่กำลังจะบอกก็คือว่าการที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็นยอดมนุษย์ของใครหลายๆคนเนี่ยจริงๆแล้วเราก็สามารถเปิดโอกาสในการพูดคุยกับสมาชิกในบ้านหรือคนรอบตัวเราได้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นครอบครัวที่ซัพพอร์ตของเราจริงเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนเราจริงเนี่ยเราสามารถเปิดเผยด้านที่อ่อนไหวหรือว่าอ่อนแอในมุมที่เราไม่ไหวให้แก่กันและกันได้นะครับเพราะว่าหลายๆคู่เวลาที่เราผ่านเนี่ยมันผ่านทั้งสุขและมันผ่านทั้งทุกข์ด้วยซึ่งเวลาที่เราผ่านทั้งสองอย่างมันทำให้ความสัมพันธ์ครอบครัวแข็งแกร่งขึ้นจริงๆครับและอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ยอดมนุษย์ของเราเนี่ยสามารถเดินผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ต้องมีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นกำลังใจจากทางครอบครัวเองก็ดีหรือว่าจะเป็นการหันมาดูแลตัวเองด้วยนะครับในเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพกายสุขภาพการเงินส่วนนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันซึ่งกรุงเทพประกันชีวิตพร้อมที่จะช่วยยอดมนุษย์ทุกคนนะครับเขามีความสามารถเป็นมืออาชีพเนี่ยเข้ามาช่วยเราดูแลตอนที่เราต้องรับมือหลายๆด้านแล้วด้านนี้อาจจะเป็นด้านที่เราไม่ถนัดหรือเป็นด้านที่เรารู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือเขาก็สามารถมาช่วยคุณวางแผนการเงินเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ถ้าเกิดว่าสนใจนะครับปรึกษามืออาชีพเลยกับที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตครับโทร02-777-8888รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปศึกษาที่เว็บไซต์ได้ด้วย bangkoklife.com
0: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เวลาเล่นกับน้องหมานะครับชอบแบบไปกอดไปคุกคีเขาอะจนเขาเลียหน้าเลียปากมันมีโอกาสจะติดเชื้อจากน้องๆไหมครับหมอ
2: มีสิทธิ์ค่ะพี่เฟียสเพราะในน้ำลายและขนของน้องๆจะมีเชื้อกลุ่มซูโนซิสหรือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแฝงได้อยู่นะคะและเชื้อที่น่ากลัวคือเชื้อแคปโนไซโตฟาก้าในน้ำลายค่ะซึ่งถ้าสัมผัสกับแผลหรือเยื่อบุอ่อนๆบนหน้าของเราแล้วเราภูมิตกพอดีอาจทำให้ติดเชื้อรุนแรงได้อ
1: ย่างนี้พี่ต้องเลิกกอดเลิกหอมน้องไปเลยเปล่าวะ
2: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะแต่ต้องมีวินัยล้างมือล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งหลังเล่นค่ะและที่สำคัญที่สุดคือต้องพาน้องไปถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตามกำหนดทุกปี
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณช็อคข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิ ดสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Coneประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลย ทะเบียนรถ.com

0: สิบปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: โชห่วยพร้อมไหม
3: พร้อม
2: กำไรอยากได้ไหม
3: อยากได
2: ้งั้นต้องนี่เลย
4: โชห่วยก

0: โอโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
1: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories วันแบงคอก
2: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บักก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Persesไลแคนจัสเปอร์เฟลิสเด็กซ์โคลเวอร์ทริปเปิลวีและเฟวิกแล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
5: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ green wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อือลือนาคราชและปู่พุทธชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้ยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยขนมปังกรอบตาโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้และ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
5: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เมื่อคนจบ8คนไม่จบความสุขจึงกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมไดโนฟินอัพสเตจแสบสนิทคอนเสิร์ตแสบหนักกว่าพร้อมแขกรับเชิญเพื่อนสนิทเซตใหม่คริสติน่าอากิล่าโจอี้ภูวศิษฐ์ออฟปองศักดิ์และซิเคตเกสที่ทุกคนต้องกรี๊ด 16-17 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์ขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไททิเก็ตเมเจอร
1: ์โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
3: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและก็ความตึงเครียดจากสงครามอิหร่านส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการส่งออกน้ำมันดิบของอิรักนะคะทำให้ปริมาณการส่งออกในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาลดลงเหลือเพียง18,600,000บาร์เรลจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ส่งออกมากเกือบ100,000,000บาร์เรลค่ะก็ทำให้อิรักเนี่ยหันมาทำข้อตกลงเพื่อที่จะขนส่งน้ำมันผ่านทางซีเรียโดยเป็นการขนส่งผ่านเส้นทางทางบกไปยังท่าเรือบานิยาสบนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากนั้นถึงจะขนถ่ายลงเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อส่งออกต่อไปโดยอิรักจะทดลองใช้เส้นทางนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งอาจจะปูทางไปสู่ข้อตกลงระยะยาวค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าว

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

0: ไม่เป็นไร
1: Your โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็นพอยต์เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today One Bangkok

0: พลงนี้จากฮัทศิววงศ์นะครับก็เพลงชื่อละครเรื่องนั้นครับอีกเพลงหนึ่งที่เราคิดถึงแล้วก็ไม่ได้ฟังมานานมากเลยมานั่งฟังเพลงบางทีก็นั่งนึกถึงเนื้อเพลงที่แบบคือหลายๆเพลงที่เราร้องตามได้แต่ไม่เคยนึกเลยว่าเนื้อเพลงอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอมันพูดถึงเรื่องนี้เหรอคือมันชินที่เราจะร้องตามได้ไปเท่านั้นเองพอมานั่งฟังเนื้อเพลงบอกโหมันได้อ่านหนังสือเล่มนึงเลยนะเนี่ยหนึ่งเพลงก็เล่าเรื่องนึงอีกเพลงก็เล่าอีกเรื่องนึงนะครับฟังแล้วมันสนุกดีนะครับแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นมุมมองเราจะมองแบบนี้หรือเปล่าก็ตีความแตกต่างกันไปนะครับนี่คือเพลงเพราะทั้งหมดที่เอามาเรียงกันให้คุณได้ฟังใน DJ Playlist ของ Fiat ในชั่วโมงนี้ครับ
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: สวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Miyoko สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
6: ไม่ต้องส่องไฟขึ้นฟ้าเพียงแค่เอ่ยชื่อมาก็ดังสมชื่อ
7: Club Inspire Day Club Inspire Day
8: Club Inspire Day
6: ดังพันกรคุณนายแม่แห่งยุคกับเส้นทางที่พิสูจน์ว่าถ้าอยากสำเร็จต้องก้าวข้ามทุกบททดสอบไปให้ได้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
8: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุดรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
7: Green News
8: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันหลอบบูเลสปอนทีจี
9: กลับมาต้นชั่วโมงนี้เดือนสุที่น่าทองชื่นมารออยู่แล้วพร้อมกับ Green News ด้วยนะคะมีรายงานค่ะทางการฮอกไกโดของญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนประชาชนนะคะที่เข้าไปเก็บพืชที่กินได้ในป่าให้ระมัดระวังหมีสีน้ำตาลค่ะหลังจากมีรายงานเหตุการณ์หมีทำร้ายคนจำนวนมากในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นโดยเกิดขึ้นกับคนที่ไปเก็บพืชป่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือนะคะประชาชนเนี่ยเข้าไปในป่าเพื่อหาอาหารแล้วก็หลงทางโดยมีรายงานกว่า300กรณีในฮอกไกโดในช่วง5ปีนับจนถึงสิ้นปีที่แล้วและประมาณร้อยละ70ของกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นเดือนพฤษภาคมและก็มิถุนายนค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะได้แจกใบปลิวเตือนตามเส้นทางบนภูเขาในเมืองคิตาฮิโรชิมะก็คือเตือนเกี่ยวกับทัศนวิสัยไม่ดีภายในป่าไผ่ซึ่งอาจจะทำให้หลงทางได้ง่ายนะคะซึ่งเขาขอให้ประชาชนเนี่ยแจ้งสมาชิกในครอบครัวอย่างการเข้าไปในป่าคาดว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ให้ใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือสีสดใสแล้วก็พกนกหวีดติดตัวไปด้วยขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ยังใช้เฮลิคอปเตอร์ในการประกาศแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ภูเขาพกกระดิ่งสเปรย์ไล่หมีแล้วก็วิทยุสื่อสารติดตัวไปด้วยค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันเวลาของ Green Update นะคะ
8: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีที

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกส์เพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: เดากันต่อไปว่าตอนต่อไปของ Cover Night จะเป็นศิลปินคนไหนนะครับจริงๆเสนอมาได้นะว่าอยากเห็นคนไหนบ้างนะครับส่งข้อความมาบอกกันอยู่เรื่อยๆเวลาที่แบบทางทีมงานอัพแบบชิ้นงานขึ้นทาง Facebook หรือช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับก็สามารถบอกได้กระซิบมาหลังบ้านก็ได้บอกว่าชวนคนนี้มา Cover หน่อยสิคนนี้กับคนไหนแมทช์มาให้หน่อยด้วยก็ดีนะครับอ่ะลองส่งกันมานะครับอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยเจอแก้มวิชญานีเนาะแล้วก็เจออ๊อฟปองศักดิ์ด้วยหอหูเคลือบทองมากเลยเพราะว่าเป็นดีว่าดีโวกันทั้งคู่เลยนะครับหยิบเพลงที่อ๊อฟปองศักดิ์เคยคัฟเวอร์ให้เรามาอีกครั้งนึงด้วยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วอ๊อฟปองศักดิ์กับแก้มชยานีเนี่ยมาคัฟเวอร์ให้เราหลายครั้งอยู่พอสมควรแต่ละครั้งก็จะต้องมีการรีอะเรนจ์เพลงใหม่ทำกันบ้านหาโจทย์เพลงที่คุณผู้ฟังชอบอย่างเงี้ยหลายๆเพลงมาให้ฟังกันหนึ่งในเพลงนั้นที่หยิบมาอ๊อฟปองศักดิ์เลือกเพลงนี้ครับมาคัฟเวอร์

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: และนี่ก็คือคำนายที่คุณฝากเข้ามานะครับบอกว่ามหัศจรรย์แห่งรักเวอร์ชันนี้ก็ต้องหาฟังที่ Greenwave เท่านั้นนะครับพี่ต้องหนึ่งร้านกล้าขอบคุณที่ฝากมาด้วยครับก่อนหน้านี้อ๊อฟปองศักดิ์กับเพลงนอนไม่หลับนะครับเอาเพลงของพลอยแล้วก็เต้นไมค์ไอดอลกลับมาคัฟเวอร์ใหม่ครับใครที่ฟังเฟซอยู่ตอนนี้แล้วยังกลับไม่ถึงบ้านนะวันพรุ่งนี้นะครับน้ำมันขึ้นราคาเพราะฉะนั้นแวะเติมน้ำมันก่อนกลับบ้านก็ดีนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นดีเซลขึ้น80สตางค์ถ้าเป็นซอฮอขึ้น90สตางค์วันพรุ่งนี้ราคาใหม่เริ่มต้นตี5ของวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละครับ
0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Sta หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: วิธี Safe Energy แบบ
6: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Greenwave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Greenwave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซัก

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: มาเดบิวต์แทร็กในช่วงนี้กันดีกว่ากับทิกเกอร์ครับทิกเกอร์ขยันปล่อยเพลงมากเลยแล้วก็ปล่อยมาซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับเพลงนี้ชื่อว่าต้องโทษเธอ เขาบอกว่าถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกโทษคนอื่นไว้ก่อนนะครับอ้าวทำไมต้องโทษเธอด้วยเพลงนี้เนี่ยเขาบอกเป็นเพลงที่ฟังตอนแรกจะรู้สึกเหมือนเป็นเพลงอกหักแต่พอตั้งใจฟังเนื้อเพลงดีๆเนี่ยเอ๊ะมันไม่ใช่ดิมันแค่เพลงของคนคลั่งรักที่นานะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยมีการร่วมทำเพลงกันกับเดอะเคอร์เนลด้วยนะครับเป็นทีมโปรดิวเซอร์จากสวีเดนนะครับเขาบอกว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Song Camp นั่นเองนะครับก็เขาบอกไปแชร์ไอเดียกันพูดคุยกันแล้วก็เริ่มทำเพลงนี้เสร็จภายใน8ชั่วโมงเลยก่อนจะส่งต่อให้กับตูน Three Man Down เนี่ยมาช่วยเขียนเนื้อร้องเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับแสดงว่าเพลงนี้ก็จะมีคู่แฝดกันเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยแน่ๆเลยนะครับเนื้อเพลงจะเป็นยังไงทิกเกอร์เล่าเรื่องอะไรบ้างนะครับไปลองฟังในเพลงดูแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยทิกเกอร์มีส่วนร่วมในการทำเพลงดีไซน์เพลงเรียบเรียงเสียงประสานในเพลงเองด้วยต้องโทษเธอครับ

ิกกี้จะต้องภาคภูมิใจแน่ๆเลยที่ทิกเกอร์เก่งขนาดนี้นะครับเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักดนตรีนักร้องเป็นนักแต่งเพลงแล้วด้วยนะฮะตอนนี้ก็คือแบบครบเครื่องมากๆเลยซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากทิกเกอร์ครับเพลงนี้ต้องโทษเธอนะครับเอามาฝากกันทิ้งท้ายในช่วงนี้นะครับแล้วก็ยังมีรีเควสส่งเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ยังส่งเพลงเข้ามาเรื่อยๆนะบางทีดีเจก็นึกเพลงไม่ออกเหมือนกันก็เอาเพลงจากคุณผู้ฟังนี่แหละมาแบบต่อๆกันมาช่วยหาแล้วก็มาเรียงๆกันว่าน่าสนใจดีอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามฟังครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ตามเวลาปกติเฟซมาตอนทุ่มหนึ่งเพลงกราวครับไม่ได้ฟังนานแล้วครับล่าสุดเจอติ๊กด้วยติ๊กมาช่วยทำเพลงละครกับพี่ชอด

0: ื่อคนจบแต่คนไม่จบความสุขจึงกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมดาเอ็นโดฟินอัพสเตจแสบสนิทคอนเสิร์ตแสบหนักกว่าพร้อมแขกรับเชิญเพื่อนสนิทเซตใหม่คริสติน่าอากิล่าโจอี้ภูวศิษฐ์ออฟปองศักดิ์และซิเคตเกสที่ทุกคนต้องกรี๊ด 16-17 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์ขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์
1: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มเลยไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ๊ยเจ็บสิสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ไว้ติดตามกันต่อนะคะเวลาของ Green Update กับดินสุทธินาทองชื่นอัปเดตกันที่นิวซีแลนด์นะคุณผู้ฟังเขาประสบความสำเร็จค่ะในการนำนกกีวีสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติกลับคืนสู่เมืองหลวงกรุงเวลลิงตันเป็นครั้งแรกในรอบกว่า100ปีค่ะคือโครงการนี้นะคะเป็นผลมาจากความร่วมมือของชุมชนในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีการติดตั้งกับดักกำจัดสัตว์นักล่ากว่า 5,300 จุดเลยนะคะก็ทำให้อัตราการรอดชีวิตของนกเนี่ยสูงถึง 90% โดยการปล่อยนกครั้งนี้ทำให้จำนวนนกกีวีที่ถูกนำกลับคืนสู่ป่ารอบๆกรุงเวลลิงตันเพิ่มขึ้นเป็น250ตัวนับตั้งแต่โครงการเริ่มซึ่งความสำเร็จนี้นะคะก็ทำให้เวลลิงตันเนี่ยกลายเป็นเมืองที่มีประชากรมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกับนกกีวีในธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะโดยโครงการนี้เป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มีเจ้าของที่ดินมากกว่า100รายที่ยินดีเปิดพื้นที่แล้วก็ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะปกป้องสัตว์ล้ำค่าค่ะรอบหน้ายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

แถวๆอโศกนี่ปล่อยๆลงมาแล้วนะครับสำหรับฝนในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีทักทายกันด้วยครับคุณผู้ฟังครับผม4ทุ่มกับอีก14นาทีนะครับอยู่ด้วยกันเหมือนเคยกับผมปอนันทชัยครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ2ชั่วโมงนะครับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันต่อจากนี้จนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติคุณผู้ฟังเนี่ยใช้รถใช้ถนนกันอยู่ตอนนี้แวะเติมน้ำมันหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะขึ้นนะครับผมดีเซลเนี่ยจะบวก0.80 นะครับส่วนเบนซินเนี่ยจะบวก 0.90 นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เมื่อกี้ขับผ่านมานี่เหมือนเห็นแบบว่าหลายคนนี่มีการต่อแถวรอเติมน้ำมันกันอยู่แล้วนะครับผู้ฟังครับผมเวลาฝนตกมันจะทำให้เรารู้สึกเหงาต่อเนื่องกันเลยกับวงฟลัวนะครับฤดูที่ฉันเหงา

0: งานอินเตอร์แมกและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: คุณฟังครับวันนี้อากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับทั้งกรุงเทพและก็ปริมณฑลไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเพลงเพราะๆวันนี้น่าจะถูกใจคุณผู้ฟังบ้างนะครับผมถ้าอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินต้อนรับทุกๆข้อความเลยทีเดียวนะฮะซิงเกิลจาก Paper Planes ครับกลับมาเพื่อบอกลา
3: แล้วเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

ถ้าคิดถึงถ้าคิดถึงเสียงของคุณโอมค็อกเทลนะครับก็น่าจะทำได้แค่ฟังเพลงที่แบบว่าคุณโอมเขาเคยทำออกมานะครับว่าตอนนี้ทางค็อกเทลเองเนี่ยก็เรียกว่าประกาศเรียกว่าเลิกวงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมฟังกับเพลงเพราะๆนะครับเปิดไปให้ฟังกันเรียบร้อยสำหรับเพลงที่ขอกันมาด้วยนะครับผมแล้วก็เป็น3เพลงที่แบบว่าผิดหวังในความรักแล้วก็ดนตรีมันจะออกแบบซึมๆเศร้าๆหน่อยแต่หลังจากนี้นะครับจะสดใสสักหน่อยดีกว่าเริ่มต้นด้วยเพลงนี้เลยแล้วกันนะผมฟังขอมาบอกว่านั่งทำบัญชีอยู่งานจากพี่กบทรงสิทธิ์นะครับกับเพลงนี้มีชื่อว่าปาฏิหาริย์

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: ช่วงนี้คิดงานไม่หยุดเลยครับนอนก็ไม่ค่อยจะหลับคือมันยังทำงานได้อยู่นะแบบนี้เรียกว่าเครียดไหมครับ
5: นี่ไม่ใช่แค่เครียดธรรมดานะคะแต่คือความเครียดสะสมค่ะถึงจะยังทำงานได้ปกติแต่นี่คือสัญญาณเตือนแล้วค่ะพี่อั๋น
6: แต่พี่ว่าพี่ก็ยังแฮปปี้ดีอยู่นะมันแค่คิดเยอะไปหน่อยหรือเปล่า
5: แต่ความเครียดไม่ได้อยู่แค่ในความคิดนะคะพี่อั๋นแต่มันซ่อนอยู่ในร่างกายเรายิ่งปล่อยไว้นานฮอร์โมนความเครียดจะสูงค้างแล้วก็ไปกดให้ภูมิคุ้มกันของเราต่ำลงแถมยังเสี่ยงภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือว่าหมดไฟเลยก็ได้ค่ะพี่อั๋นลองใช้กด555คือการพักสายตา5นาทีหายใจลึกๆ5ครั้งหรือขยับตัว5ท่าสั้นๆระหว่างวันค่ะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: 4โซอัลทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perses Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในคลับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook คลับ Friday Fan Page ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: นี่คือเวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับทินสุทินาทองชื่นอิหร่านค่ะออกมาเรียกร้องให้ประชาชนลดการใช้ไฟฟ้าแล้วก็ก๊าซนะคะหลังจากมาตรการปิดล้อมของสหรัฐส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าเข้าประเทศโดยประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนนะคะบอกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันอิหร่านต้องป้องกันไม่ให้เกิดแรงกดดันต่อโครงข่ายพลังงานของประเทศผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในขณะที่รองประธานาธิบดีเอสฟานีก็ได้เสนอแนะค่ะว่าสังคมสามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงได้ด้วยวิธีการง่ายๆเพียงแค่แต่ละคนใช้น้ำมันเบนซินลดลงวันละ 1-1.5 ลิตรก็เพียงพอแล้วคือปัจจุบันนี้นะคะอิหร่านเนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะกดดันทางเศรษฐกิจอย่างหนักจากการที่ถูกสหรัฐปิดล้อมบริเวณช่องแคบฮอร์มุสรวมไปถึงมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติด้วยค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

BTC กับ The Parkinson นะครับผมนี่คือเมื่อไหร่จะบอกมี Big Ass กับถ้ารู้อย่างนี้ Boy Boy Bilkin I'm okay not okay อัศนีวสันนะครับอยากให้อยู่ด้วยไหมแล้วก็เริ่มต้นมาด้วยรอเธอหันมาจากโฟกัสจิรกุลนะครับ23นาทีหลังจาก5ทุ่มแล้วนะครับหลากหลายข้อความก็ยังส่งมาพูดคุยกันในค่ำคืนนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับชั่วโมงแรกพี่ปอเปิดเพลงแบบไม่ต้องไปไหนเลยต้องเอามือถือไปด้วยกลัวพลาดเพลงที่พี่ปอจะเปิดเพลงอะไรต่อขอบคุณมากๆคุณจัญญานะครับผมคุณแมวดำนำโชว์บอกว่าคืนนี้เพลงละมุนมากๆเลยทีเดียวขอบคุณเช่นเดียวกันเลยหวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปจนถึงเที่ยงคืนสำหรับวันนี้นะครับซิงเกิลจากอิงวรันธรเพลงนี้เหงาๆนั่นเองฮะ

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชคสเปรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: สำหรับใครที่พลาดไปนะครับ Cover Night Live Gatsby Gala ไม่ต้องเสียใจเลยตอนนี้เรียกว่า Green Wave ของเราพาคุณย้อนกลับไปชมแล้วก็สัมผัสบรรยากาศทั้งโชว์สุดทรงพลังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรับชมได้แล้วทาง YouTube A Time Online พิมพ์ Cover Night Live Gatsby Gala ก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูแน่นอนสำหรับโชว์เต็มๆของ Cover Night Live Gatsby Gala ของเรา1บรรยากาศที่อยู่ในCompany Live Gatsby Gala ด้วยนะครับนี่คือแก้มวิชานีกับ I Need Somebody

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตได้อร่อย
3: ว้า wow.
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรต
4: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลสิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
5: สิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: ย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ขอบคุณด้วยนะครับผม Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
2: เ

นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Wealth Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับผมจากวง Perseus นั่นเองนะครับก็ไม่ได้ปล่อยซิงเกิลมาสักพักเลยทีเดียวปล่อยซิงเกิลนี้เรียกว่าระเบิดความฮอตออกมาให้กับคุณผู้ฟังได้เรียกว่าเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับชื่อเพลงว่า Turn Me On นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวส่งช่วงต่อให้กับ DJ พี่แบมเลยนะครับผมพรุ่งนี้ 4:00 นปอมาเหมือนเดิมเราเจอกันใหม่กับเพลงเพราะๆขอบคุณมากๆค่ําคืนนี้นะครับผมที่เราฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับผมวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับ

0: งานอินเตอร์แมกและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
4: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้จึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกพฐ.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกพฐ.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กพฐ.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
7: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
8: เวลาของ Green News แวะติดตามกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นโกลแมนแซคค่ะเขาประเมินนะคะว่าการเติบโตของอุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์ในเกาหลีใต้และไต้หวันมีแนวโน้มที่จะหนุนดุลการค้าของทั้งสองประเทศให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมูลค่าส่งออกที่เกี่ยวข้องกับ AI ของเกาหลีใต้อาจจะเพิ่มขึ้นแตะเกือบ 30% ของ GDP ในปีนี้ส่วนไต้หวันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกินระดับ 30% ของ GDP แต่การส่งออกนอกกลุ่มเทคโนโลยียังคงซบเซาจากภาวะอุปทานล้นตลาดในภูมิภาคแล้วก็แรงกดดันด้านพลังงานค่ะโดยมีข้อมูลนะคะเศรษฐกิจของไต้หวันไตรมาสแรกขยายตัวเร็วที่สุดเลยค่ะในรอบเกือบ40ปีขณะที่การส่งออกของเกาหลีใต้ก็เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักส่งผลให้เกิดลักษณะเศรษฐกิจที่เติบโตไม่เท่ากันบางภาคส่วนได้อานิสงส์จากการขยายตัวแต่อีกส่วนยังคงฟื้นตัวล่าช้าหรือในรูปแบบเศรษฐกิจตัว K นั่นก็คือความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้สูงที่ได้กำไรจากตลาดหุ้นขาขึ้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงเจอกันเหมือนเดิมนะคะ
7: Green News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: ทั่วประเทศ

ร้อมจะไปต่อกับเพลงเพราะในช่วงดึกกันหรือยังคะคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามานะคะทักทายคืนนี้พร้อมฟินไปกับพี่แบมแล้วนะคะเพลงเพราะเยอะมากเริ่มต้นกันในชั่วโมงใหม่ค่ะ Green Wave 106.5 FM นะคะฟังเพลินมาตั้งแต่ช่วง DJ ปอหรือเปล่าอยู่ด้วยกันต่อก็ได้นะคะแค่ตี2เองพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องรีบไปส่งลูกที่โรงเรียนจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่หนีมาฟังเพลงเพราะหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ต้องไปทำงานในเช้าวันใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะคะเป็นวันหยุดราชการด้วยฟังเพลงเพราะที่นี่ Green Wave กับ DJ Bam พลาดิสัยสวัสดิ์นะคะ

0: ค่ะที่คุณผู้ฟังมารอฟังเพลงเพราะแล้วก็รายงานตัวทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะคุณปิยมาศคุณพิมพกาคุณแมวดำคุณใหม่คุณจูนกฤษดาแล้วก็คุณการ์ตูนทักทายกันทุกคนเลยนะคะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: ล้วถูกใจ Purchase ยกให้ Miyoko สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
3: ต้นเหตุก็คือความเหนื่อยความเหนื่อยทำให้หลายๆคนอยากทิ้งตัวนะคะเหมือนข้อความนี้บอกว่าอยากจะทิ้งความทุกข์ที่มีแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยความสุขขอให้เป็นแบบนั้นค่ะ

0: เหนื่อยกายเรายังทิ้งตัวได้พักผ่อนได้แต่ว่าเหนื่อยใจเนี่ยสิคะขอให้หายไวๆด้วยแล้วกันค่ะงานจากแดนวรเวทที่คุณอยากฟังในช่วงนี้นะคะ Smiley Request ขอบคุณ Smart Social Bank for All Lifeจากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินค่ะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: เล่นเพลงนี้ของซาร่าซาโลลานะคะหลับตาฝันแล้วก็ไปอ่านเจอข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งมาบอกว่าพยายามจะรอฟังเพลงก่อนนอนจากพี่แบมแต่บางทีหลับคาโทรศัพท์ไปเลยค่ะ
1: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคต
0: มาฟังเพลงใหม่ของเมอร์กันนะคะเพลงนี้เขาเล่าถึงการพยายามหักห้ามหัวใจตัวเองนี่แหละค่ะไม่ให้รู้สึกกับใครบางคนเพราะรู้ตัวดีว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีคนอื่นในใจแล้วแต่มันควบคุมความรู้สึกตัวเองมากเท่าไหร่ความต้องการมันก็ยิ่งถล่มมากเท่านั้นนะคะเพลงนี้เขาทำงานกันเป็นทีมค่ะนักร้องนำอย่างโตเนี่ยเป็นคนเขียนเนื้อร้องส่วนนาวที่เล่นกีตาร์รับหน้าที่ในการเรียบเรียงพาร์ทดนตรีมาฟังเพลงที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นกิมมิคของวงนี้นะคะให้กลิ่นความฟุ้งฝันกับยิ่งห้ามยิ่งยุ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: ชวนคุณกลับไปดูบรรยากาศสุดอลังการในคาเฟ่ไนท์ไลฟ์แกสบี้กาล่ากันนะคะย้อนกลับไปสัมผัสทั้งโชว์สุดพลังแล้วก็บรรยากาศพรมแดงสุดหรูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เทปบันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ตนี้ดูกันได้แล้วนะคะทาง YouTube เอไทม์ออนไลน์ค่ะบอกได้เลยทุกโมเมนต์เล่นใหญ่แบบมีคลาสจริงๆ

0: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร02-740-740
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: วิธี Safe Energy แบบ
5: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green
0: News โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันลอบบลูเรสปอนส์ทีจี
6: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นคณะกรรมการด้านสาธารณูปโภคของศรีลังกาประกาศนะคะว่าโรงงานอุตสาหกรรมโรงแรมสถานประกอบการธุรกิจหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ศาสนสถานที่ใช้ไฟมากกว่า180หน่วยต่อเดือนจะต้องเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ18เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนซึ่งการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าจะเป็นการปรับขึ้นจากการเพิ่มค่าไฟฟ้าร้อยละ40เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันนะคะทางการศรีลังกาได้ปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าร้อยละ35แล้วก็บังคับใช้มาตรการจำกัดการจำหน่ายด้วยนะคะเนื่องจากปัญหาภาวะชะงักงานของอุปทานพลังงานค่ะต้นชั่วโมงหน้าเรายังเจอกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตให้ติดตามนะคะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบลูเรสปอนส์ทีจี
7: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes DJ Bam

0: ล้านเหมือนกับว่าทุกอย่างมันถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะนี่คือซิงเกิลที่ชื่อว่าเหตุผลของ Tree Man Down ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าเมาค่ะเมาน้ำตาลทำไมมันหวานมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในชั่วโมงใหม่นี้นะคะแล้วก็เพลงเพราะมากกอไก่แบบตะโกนเลยนะฮะขอบคุณมากเลยค่ะที่ยังคงติดตามฟังกันอยู่รวมไปถึงคุณผู้ฟังที่บอกว่าฟังอยู่ในทุกๆคืนนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ส่งข้อความเข้ามาทักทายก็ตามทีขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ในช่วงนี้นะคะฟังเพลงกันยาวๆแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับคอนเทนต์ดีๆของเราในทุกๆคืนวันพุธนะฮะกลางสัปดาห์แบบนี้คืนนี้ต้องเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวมาเจอกับคนที่บอกว่าเขาเลิกเป็นคนที่โลกอยากได้ชีวิตมันก็เลยง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะมาฟังโมเมนต์ของเขาคนนี้แล้วก็มาอินสปายไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาของคลับอินสปายเดย์เตรียมตัวเจอกับน้องดังพันกรนะคะมานั่งพูดคุยกับดีเจอั๋นพัวนาฏกันในช่วง 3-4 ทุ่มทาง Green Wave นี่แหละนะคะหรือว่าจะติดตามอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time ด้วย
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HDงานอินเตอร์แมกและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

หลายครั้งที่ใครก็ตามนะคะอาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็อยากจะได้กำลังใจจากทางนี้เป็นการขอเพลงเพราะที่คุณอยากฟังแต่วันนี้คุณบอกว่าอยากให้กำลังใจคนที่อยู่ใกล้ตัวค่ะกับการประกาศผลแอดมิชชั่นที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วล่ะค่ะคุณบอกว่าส่งกำลังใจให้กับน้องสาวคนเก่ง

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะคืนนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้เที่ยงคืนถึงตี 2 DJ แบมพลาดิษฐ์ใสสวัสดิ์ที่ Green Wave

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today 1 Bangkok
3: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักโ

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ไว้ติดตามกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับกรีนอัปเดตค่ะที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐมีรายงานนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยได้ผนึกกำลังกับเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเลยค่ะเร่งคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างหนักในพื้นที่เมืองเอเวอร์เกรดซึ่งลุกไหม้ต่อเนื่องเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า 17,700 ไร่เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วประมาณ 40% นะคะก็มีการเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเข้ามาช่วยปฏิบัติการอีกทางนึงด้วยโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ทำแนวกันไฟนะคะเพื่อที่จะปกป้องบ้านเรือนประมาณ650หลังรอบชุมชนรถบ้านบริเวณทะเลสาบพอลลี่พร้อมกับปิดเส้นทางใกล้เคียงนะคะรวมทั้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากควันพิษค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีวันนี้สวยสะกดทุกสายตามาเลยนะจ๊ะแนน
1: แน่อยู่แล้วเพราะมีรองเท้าส้นสูงคู่ใหม
2: ่สวยไหมสวยไหม
0: แต่ความสวยนี้มีราคาที่ต้องจ่ายนะแนนเพราะเวลาใส่ส้นสูงน้ำหนักตัวทั้งหมดจะเทไปอยู่ที่จมูกเท้าอุ้งเชิงกรานจะหมุนไปข้างหน้าจนเราต้องแอนค้างไว้ตลอดเวลานี่แหละตัวดีเลยที่ทำให้ลามไปปวดหลังแล้วก็เข่าได้จ้ะ
1: ถึงว่าวันไหนใส่ส้นสูงนานๆนะรู้สึกปวดร้าวไปถึงหลังส่วนล่างเลยเนี่ย
0: แนะนำว่าควรสลับมาใส่ส้นเตี้ยบ้างนะแนนหรือถ้าต้องใส่จริงๆให้เลือกแบบส้นตึกที่มีฐานกว้างจะช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีกว่าอย่าลืมกลับบ้านไปยืดกล้ามเนื้อน่องกับฝ่าเท้าจะช่วยทำให้ป้องกันภาวะนี้ได
3: ้เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ส่งข่าวกันนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นสมาคมทองคำแห่งประเทศจีนเขาเปิดรายงานนะคะการซื้อขายทองคำของประเทศเมื่อช่วง3เดือนที่ผ่านมาในปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะโดยได้แรงหนุนหลักๆจากความต้องการทองแท่งและก็เหรียญทองค่ะโดยสถิติการซื้อขายทองคำของจีนในช่วงไตรมาสแรกปีนี้มีปริมาณรวมนะคะอยู่ที่ 303.29 ตันเพิ่มขึ้น 4.41% ค่ะการซื้อขายทองแท่งแล้วก็เหรียญทองอยู่ที่ 202.06 ตันเพิ่มขึ้น 46.4% ส่วนการซื้อขายเครื่องประดับทองอยู่ที่ 84.62 ตันเป็นจำนวนที่ลดลง 37.1% นะคะขณะเดียวกันกองทุนรวม ETF ซื้อขายทองคำของจีนมีการซื้อขายทองคำในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 50.44 ตันทำให้กองทุนรวมถือครองทองคำรวมแล้ว 298.29 ตันนับจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงติดตามเรียนต่อนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: งานผมเนี่ยเป็นดีเจช่วงเนี้ยเริ่มปวดหูบางทีก็เหมือนจะมีเสียงวิ่งวิ่งแบบเนี้ยอันตรายไหมครับหมอ
0: การฟังเสียงดังต่อเนื่องจะกระทบกับเซลล์ประสาทหูโดยตรงประสาทหูของเราทำงานผ่านเซลล์ขนหรือว่าแฮร์เซลล์ถ้าเสียงดังเกินไปขนเหล่านี้จะล้มแล้วก็หักทำให้มีอาการปวดลึกมีเสียงวิ่งวิ่งถ้าปล่อยให้เขาหักหรือตายไปเซลล์ขนพวกนี้ก็จะซ่อมแซมไม่ได้นะคะอาจจะนำไปสู่การสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้เลยค่ะ
1: ตอนแรกผมคิดว่าแค่หูล้าธรรมดานี่เอง
0: แนะนำให้ใช้กฎ 60-60 ค่ะคือเปิดความดังไม่เกิน 60% ใส่หูฟังต่อเนื่องไม่เกิน60นาที

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
1: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทธินาถทองชื่นองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO เขาเปิดข้อมูลค่ะดัชนีราคาอาหารโดยรวมเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่3เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่เฉลี่ย 130.7 จุดก็คือเพิ่มขึ้น 1.6% จากเดือนมีนาคมค่ะอย่างดัชนีราคาเนื้อสัตว์อันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น 1.2% ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ส่วนดัชนีราคาธัญพืชเพิ่มขึ้นเพียง 0.8%โดย FAO คาดการณ์นะคะว่าการเพาะปลูกข้าวสาลีทั่วโลกในปีนี้อาจจะลดลงนะคะเนื่องจากว่าเกษตรกรหันไปปลูกพืชที่ใช้ปุ๋ยน้อยกว่าหลังจากราคาปัจจัยการผลิตพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจากสงครามในตะวันออกกลางค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวกันต่อนะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ
0: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันลอปบูเลสปอนทีที
1: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News กับทินสุที่น่าทองชื่นโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยทุกแห่งนะคะในสหรัฐอาหรับเอมิเรตกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบในห้องเรียนอีกครั้งนึงแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากมีการพิจารณาสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานด้านการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งทางสถาบันการศึกษาก็จะยังคงมีมาตรการดูแลความปลอดภัยนะคะเพื่อให้การกลับมาทำการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมทั้งเตรียมปรับใช้การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆถ้ามีความจำเป็นค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงยังติดตามกันได้เหมือนเดิมกับ Green Update นะคะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีที

0: ถ้าติดตามเราฟังกันมาประจำก็น่าจะพอรู้นะฮะว่าจริงๆแล้วแค่เสียใจไม่พอนี่เป็นหนึ่งในเพลงโปรดของผัวนาฏเลยนะฮะวันนี้พอมีคนขอข้าพเจ้าก็เลยแซงคิวให้นิดนึงสวัสดีตีห้าครับวันพุธแล้วนะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟัง

ปิดบัสนะครับเอาอายุไขของศิลปินมาดึงมีนลงหน่อยนะนี่คือสุขสันต์วันคิดถึง Happily Missing You นะครับก็เริ่มต้นชั่วโมงแรกกันนะครับแล้วก็มันจะเข้าสู่คาเซ็ตคลับอีกหนึ่งเซตใหญ่ๆแบบปังๆครับมา

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมคี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบ

0: ในเวอร์ชันของออฟปองศักดิ์นะครับได้ยินชื่อออฟกับแก้มก็รู้แล้วว่าได้ฟังเพลงเพราะแล้วก็สมใจสะใจกันไปรอครั้งต่อไปกับ Cover Night Live ของเรานะครับคงจะไม่นานมาก
1: Cover Night Live
2: โดย
1: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหาร

0: ลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ทิกเกอร์นะครับมาพร้อมกับเพลงใหม่ในเดบิวต์แทร็กนะครับก็คล้ายจะอกหักแต่จริงๆแล้วเป็นเพลงของคนข้างรักต่างหากก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่เราเห็นความเติบโตของเขามาพร้อมๆกันจริงๆจะว่าไปเราต้องบอกว่าเห็นเขาเติบโตมาตั้งแต่เด็กเลยจากการเป็นลูกของคุณแม่นิโคลจนวันนี้เป็นหนุ่มแล้วแล้วก็ความเข้มข้นของงานเพลงแล้วก็ความเข้มข้นของการเป็นศิลปินก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับเชื่อไหมเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนทำเพลงนี้เนี่ยเสร็จภายใน8ชั่วโมงซึ่งจริงมหัศจรรย์มากนะฮะที่ทำเพลงหนึ่งได้เสร็จใน8ชั่วโมงแต่อาจจะไม่ได้แปลว่ารวมอัดส่งอัดเสียงอะไรอย่างนี้นะหลากหลายขั้นตอนแต่บางทีพอมันไหลนะมันไปเลยนะครับก็มีการให้คุณตูนจาก Tree Man Down มาช่วยเขียนเนื้อร้องเป็นภาษาไทยเป็นเวอร์ชันนี้ให้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะพูดมาตั้งนานฟังกันเลยดีกว่าล่าสุดกับทิกเกอร์เพลงนี้ต้องโทษเธอ

0: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน
7: แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
10: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: ดี
12: คุณมีกินหืนไหม
11: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
10: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิ
7: ปแม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
7: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัสดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี่
2: งูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: ไม่ต้องส่งไฟขึ้นฟ้าเพียงแค่เอ่ยชื่อมาก็ดังสมชื่อ
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: Club Inspire Day
4: ดังพันกรคุณนายแม่แห่งยุคกับเส้นทางที่พิสูจน์ว่าถ้าอยากสำเร็จต้องก้าวข้ามทุกบททดสอบไปให้ได้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋งภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
7: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรด
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซิปปี้มิสเตอร์ดีไอไวเคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวล

หอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

วันเกิดปีนี้กับ Only Monday นะครับไม่ว่าจะยังไงก็แฮปปี้เบอร์เดย์อยู่ดีแหละครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับมีคนขอเพลงนี้มานะครับเลือกมาเริ่มต้นเลยแต่ละที่เป็นไงเมื่อวานนี้ช่วงเวลาแบบนี้ฝนก็ตกกันตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ล่ะครับแต่ละที่เป็นไงบ้างแอบดูพยากรณ์อากาศนะฮะกรุงเทพเจอฝนทุกวันวันละ 60% 70% เลยนะครับทักกันหน่อยซีพร้อมกับเพลงที่คุณอยากฟังด้วยกันกับอีก1 ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันกับอันที่ Green Wave ครับ

0: งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: หนึ่งในเพลงรักไม่กี่เพลงนะที่พี่นิ่มสีฟ้าเขียนนะครับปกติเราจะเศร้าระทมระทวยมากแต่พอเขียนเพลงหวานๆก็หวานจัดแบบนี้นะฮะใหม่เจริญปุระนะครับอยากให้รู้ว่ารักเธอนะครับแล้วก็อย่าลืมนะตามไปเชียร์กันด้วยสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของผู้หญิงคนนี้เต็มไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเปิดรอบสองแล้วนะใครยังไม่ได้รีบจองบัตรรีบเลยนะฮะเกือบ10ปีที่ไม่ได้เห็นผู้หญิงคนนี้บนคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองนะครับกลับมาทวงบัลลังก์แล้วนะฮะรีบไปจองบัตรกันซะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ MioGo สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today One Bangkok
4: Smiley Request
3: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
0: Smiley Request ครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะครับและสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ครับอีกคนคนนี้ก็มีคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะสุดสัปดาห์นี้แล้วนะคอนเสิร์ตใหญ่ของดาเอนโดฟินนะครับใครยังไม่มีบัตรโค้งสุดท้ายนะรีบไป

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: และธนาคารออมสินนะครับเขาฉลองครบรอบ113ปีนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยฝากมานี่เขามีแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีกันอยู่นะครับเขาเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนะครับกับสลากออมสินพิเศษ1ปีแล้วก็2ปีด้วยทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลนะครับยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งนะฮะเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมนะครับก็มีครั้งที่1นะฮะวันที่16พฤษภาคมนะฮะใกล้มากแล้วนะถ้าซื้อตอนนี้ก็จะได้ลุ้นครบเลยนะฮะทั้ง3ครั้ง16พฤษภาคม2569นะครับจับรางวัลพิเศษรวมมูลค่า13ล้านบาท26รางวัลรางวัลละ 500,000 โอ้โหรางวัลใหญ่ทั้งนั้นครั้งที่2คือ16มิถุนายน2569จับรางวัลพิเศษรวมมูลค่า30ล้านจำนวน30รางวัลรางวัลละล้านบาทไปเลยมากขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆส่วนครั้งที่3คือ16กรกฎาคม2569นะครับจับรางวัลพิเศษรวมมูลค่า70ล้านบาทเอา7รางวัลพอเพราะว่าเขาจะแจกรางวัลละ10ล้านไปเลยโอ้ยตายแล้วเงินรางวัลพิเศษรวมตรงนี้บวกลบคูณหารออกมาก็คือ113ล้านบาทก็ฉลองครบรอบ113ปีพอดีนะครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินแล้วก็ลูกค้าเดิมที่มีสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะครับโดยยิ่งซื้อเพิ่มยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเพิ่มนะฮะแล้วก็รีบซื้อก่อนก็ได้ลุ้นรางวัลพิเศษถึง3ครั้งเลยนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดอยู่นะฮะพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดด้วยที่สำคัญไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆเลยไม่ต้องเสียภาษีนะครับเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าคุณกดซื้อด้วยตัวเองก็ได้ทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมครับ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
3: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเครื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
4: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อือลือนาคราชและปู่พุทธชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
6: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
7: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: แวะมาเจอกันค่ะเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นกลุ่มรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากกลุ่มประเทศ G7 เตรียมที่จะพูดคุยร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีการใช้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงนะคะอย่างโมเดล AI ของบริษัท Anthropic ที่มีความสามารถในการตรวจพบจุดอ่อนของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีรวมถึงระบบการเงินจน Anthropic ต้องจำกัดการเข้าถึงเอาไว้เฉพาะกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอาไปใช้ในทางที่ผิดถึงแม้ว่า Anthropic จะยังไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าถึงโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ว่าเขาบอกว่าบริษัท AI แห่งอื่นๆเนี่ยอาจจะพัฒนาโมเดลที่คล้ายคลึงกันขึ้นมาซึ่งอาจจะกลายเป็นช่องทางให้กลุ่มอาชญากรใช้โจมตีระบบการเงินได้ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟัง 8:00 นกลับมาเจอกันค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้าง